0: รัตนศาสดารามออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภาถนนสนามชัยไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วเดินขบวนอิสริยยศแห่ไปส่งที่โรงพิธีพราหมณ์จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วจะได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกายไว้พร้อมครั้นเวลา 8:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงระหว่างเวลาพระฤกษ์ 8:09 ถึงเวลา 8:39 นายวินโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาเจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและไถแล้วจึงไถดะไปโดยรีสามรอบโดยขวางสามรอบหว่านธัญพืชโหนหลวงลั่นคล้องชัยแล้วไถกลบอีกสามรอบเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงของกินเจ็ดสิ่งตั้งเลี้ยงพระโคโหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรเสร็จแล้วจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:02 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่819.891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
0: เนื่องในโอกาสวันพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันที่13พฤษภาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์วันพืชมงคลเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยและสืบเนื่องมาจนปัจจุบันซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฟื้นฟูและปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยกำหนดประกอบพระราชพิธีเป็น2วันวันแรกเป็นพิธีสงฆ์เรียกว่าพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทำขวัญพืชพันธัญญาหารเพื่อให้เจริญงอกงามปราศจากโรคภัยและทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนวันถัดมาเป็นพิธีพราหมณ์เรียกว่าพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือพิธีแรกนาเป็นการเริ่มต้นไถนาและหว่านเมล็ดพันธุ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแทนพระองค์ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรรวมทั้งเป็นสัญญาณว่าฤดูแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว สำหรับวันพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์

0: แรกนาขวัญในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน7สายพันธุ์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางกันแรกนาขวัญและบรรจุซองแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้กำหนดให้วันพืชมงคลของทุกปีเป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยเพ็ญสินสมเนียงรายงาน
1: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อได้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้ว
3: ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์พระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่าการออกประกอบกู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
4: ผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตปี2540ครั้งนั้นคือวิกฤตเรื่องค่าเงินซึ่งเราไม่เหมือนกันเลยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตเรื่องค่าของชีพเรื่องปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันครับว่าอันนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอันนี้เป็นการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบ
2: นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าสัปดาห์หน้ากระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน200,000,000,000 บาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อนำไปดำเนินโครงการคนละครึ่งพาสและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิม300 บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังและจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตในวันนี้
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลมีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายอันเป็นช่องทางเอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์ดังกล่าวในวันนี้ด้วย
7: ท่านนายกได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
6: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวภายหลังการตรวจสอบบริษัทโนมินีในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลความผิดปกติเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธในเขตพื้นที่ใดเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจึงสั่งการให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อบูรณาการข้อมูลและสนับสนุนการทำงานร่วมกันพร้อมกำชับผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาออกเอกสารราชการให้กับชาวต่างชาติ
8: แล้วก็คงต้องมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นด้วยเพราะว่ากรุงเทพมหานครเองก็อาจจะมีข้อจำกัดในแง่เรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆเพราะว่าเรื่องความมั่นคงเราอาจจะไม่มีข้อมูลที่ลึกเท่ากับฝ่ายความมั่นคงก็ได้เรียนท่านปกติแล้วว่าให้ประสานกับทางตำรวจให้ละเอียดเลยแล้วอะไรที่จะช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสำรวจด้านข้อมูลหรือข้อสังเกตอะไรก็ขอให้ทำงานร่วมกัน
6: ขณะที่นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าปัจจุบันพบแนวโน้มชาวต่างชาติย้ายถิ่นฐานเข้ามาพักอาศัยและทำธุรกิจในไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและดำเนินธุรกิจแข่งกับผู้ประกอบการไทยทั้งในกลุ่มโรงแรมร้านอาหารสถาบันการศึกษาและธุรกิจบริการซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มผู้มีอิทธิพลในอนาคตกระทรวงมหาดไทยจึงบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อยกระดับมาตรการตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลนิติบุคคลอย่างเข้มข้นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่หมู่2โรงเรียนบ้านตะโลบูเกะตำบลริโกอำเภอสุไหงปาดีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการสุขภาพผู้ประกันตนโดยผนึกกำลังระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขนำระบบเทเลเมดิซินมาใช้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอย่างเป็นรูปธรรมผู้ประกันตนสามารถปรึกษาแพทย์และติดตามอาการผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยกำหนดค่าบริการเพียง65บาทต่อครั้งไม่ต้องสำรองจ่ายมาตรการนี้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครอบคลุมผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วประเทศพร้อมกันนี้รัฐบาลยังยืนยันว่ายาและเวชภัณฑ์มีเพียงพอรองรับการรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดรับกับยุคดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยระบุว่าสหรัฐไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆจากจีนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยุติสงครามกับอิหร่านซึ่งสหรัฐจะเอาชนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีการที่สันติหรือวิธีการอื่นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจัดการเจรจาแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้เพื่อพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดจากประเด็นทางการค้าสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านรวมถึงความขัดแย้งในอีกหลายประเด็น
1: นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับสิทธิของพลเรือนอิหร่านตามที่ระบุไว้ในแผนของข้อตกลงสันติภาพฉบับใหม่14ข้อของอิหร่านส่วนแนวทางอื่นที่ไร้ข้อสรุปจะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นนอกจากความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและหากยิ่งปล่อยให้เวลานานออกไปเท่าไหร่พลเรือนอเมริกันจะยิ่งแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงพร้อมย้ำว่าสหรัฐได้รับชัยชนะเหนืออิหร่านอย่างสมบูรณ์และข้อตกลงหยุดยิงที่ดำเนินมากว่า1เดือนกำลังจะสิ้นสุดลง
5: นายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกแถลงการร่วมกับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีณพระราชวังมอนโคอาในกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอาจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวมีระยะเวลาฟักตัวนานหลังพบการระบาดจากเรือสำราญ MV Honduras สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบผู้ป่วยแล้วอย่างน้อย11รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงด้านสาธารณสุขทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำและยังไม่มีสัญญาณของการระบาดใหญ
1: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: นายอนุทินชาญวีระกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกโดยจะพยายามให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าวันนี้คณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้นศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเปิดฉากวันแรกในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวธิดาพรกรีบยี่สุนมืออันดับ74ของโลกพลิกเอาชนะคาโรไลนานันบันโตวามืออันดับ46ของโลกจากบัลแกเรีย2-1เกม16-21 21-1721-14ก็ในรอบคัดเลือกรอบ2ธิดาพรยังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโลซินยานแฮปปี้มืออันดับ64ของโลกจากฮ่องกงไปได้อีก2-0เกม21-16 21-14ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอไปพบกับรุ่นพี่อย่างเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียอนุมัติให้สมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในอนาคตแข่งขันระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่แฟชั่นไอแลนด์พร้อมเปิดสนามโอเพ่นให้นักปั่นตัวน้อยได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเอเชียขณะที่นักกีฬาหลายชาติชั้นนำตอบรับเข้าร่วมแข่งขันมากมายคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตในวันที่14พฤษภาคมระหว่างเวลา 13:30 น.ถึง 16:30 น.ที่ห้องปัทมาชาติชั้น23โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและสร้างการมีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงกีฬาจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1มีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่14-18 พฤษภาคม 2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสสภาพวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:49 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.11 เมตรและเวลา 16:58 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 34 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:15 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 8 เซนติเมตรและเวลา 20:32 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 22 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.
15: 1 นาทีกับกปท.อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้
1: สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราวิทยาปรัมปราวิทยาเป็นศัพท์ของราชบัณฑิตยสภาที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่าMythology หมายถึงวิชาที่รวบรวมศึกษาและตีความเรื่องปรัมปราหรือเรื่องเก่าก่อนซึ่งเล่าสืบต่อกันมาช้านานมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ประวัติความเป็นมาของชุมชนคนในชุมชนและบรรพชนตำนานวีรบุรุษของชุมชนตำนานประเพณีและการละเล่นท้องถิ่นเป็นต้นความรู้ตามปรัมปราวิทยาเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ของคนไทยมีหลายทางทางหนึ่งว่าพรหมลงมากินก้อนดินแล้วกลายมาเป็นมนุษย์ทางหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์เกิดและออกมาจากน้ำเต้า
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่1ในราวคริสต์ศักราช593วัฒนธรรมการดื่มชาของจีนได้เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกจนมีการนำเมล็ดชาไปปลูกในประเทศญี่ปุ่นโดยภิกษุชาวญี่ปุ่นรูปหนึ่งชื่อว่าเดงเงียวดะอิชิในคริสต์ศักราช803ถึง804ต่อมาในคริสต์ศักราช1192ภิกษุญี่ปุ่นชื่อว่าเอซาอิได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยการดื่มชาซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับชาเล่มแรกของญี่ปุ่นจากนั้นได้พัฒนาขึ้นเป็นประเพณีการชงชาของญี่ปุ่นพิธีชงชาได้พัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเรียกว่าชาโดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังความสำคัญของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจากนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
20: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันพืชมงคลเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนานเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเพาะปลูกและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศความเชื่อเกี่ยวกับการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกนี้เป็นอย่างไรติดตามเรื่องนี้จากนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
21: ค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดวินโรจน์ค่ะ
22: สวัสดีครับ
21: ค่ะท่านปลัดคะในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีการเกษตรมีความก้าวหน้าพระราชพิธีพืชมงคลยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ
22: ครับต้องกราบเรียนนะครับว่าพระพิธีพืชมงคลจบเป็นคันแรกนาขวัญนะครับที่เป็น
0: ประเพณีโบราณของประเทศไทยนะครับที่สืบทอดมาตั้งแต่ผมคิดว่าถ้าเปิดดูตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็ตั้งแต่มีหลักฐานนะครับปรากฏตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการทางเกษตรกรรมนะครับจนถึงสมัยยุยานะครับก็มีหลักฐานเกี่ยวกับพระราชพิธีจุดกระดพนังคันแรกนาขวัญในกรมเทนบาลนะครับหรือแล้วก็เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับในโคนและโกศินเองนะครับได้มีคำประกอบพระราชพิธีจุดกระดพนังคันแรกนาขวัญนะครับตั้งแต่สมัยท่านรัชกาลที่หนึ่งนะครับซึ่งผู้ทำการแรกนาก็คือเจ้าพระยาพลเทพนะครับชื่อตำแหน่งนะครับแสดงว่าพิธีนี้นะครับเป็นพิธีที่คู่กับประวัติศาสตร์ประเทศไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าในเรื่องของพระพิธีนี้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นสถาบันที่ประชาชนนะครับพวกเราเทิดทูนให้ความเคารพเสมอมาได้พิธีนี้เป็นพระพิธีที่พระมหากษัตริย์องค์ท่านมีความตั้งใจนะครับที่จะให้สมิครเนี่ยได้รับนะครับทั้งขวัญและกำลังใจได้รับทั้งความเป็นมงคลนะครับที่จะเกิดขึ้นเพื่อทำให้การเริ่มต้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเป็นการเริ่มต้นที่เป็นมงคลการเริ่มต้นที่มีความหมายที่นำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และก็ความมั่นคงนะครับผมคิดว่าพระพิธีนี้นะครับในความคิดของผมนะครับผมคิดว่าพระพิธีนี้มีความสำคัญตราบเท่าที่ประเทศไทยยังเป็นประเทศเกษตรกรรมผมว่าพระราชินีเป็นพระราชพิธีที่ยังต้องอยู่คู่กับเราไปนานเท่านานนะครับ
21: ค่ะท่านคะในส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะที่นำมาใช้แจกจ่ายมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีวิธีการคัดแยกสายพันธุ์ที่จะให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในปีนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ต้องกราบเรียนนะครับว่าในประเทศไทยในการประกอบอาชีพเรื่องของการปลูกข้าวเนี่ยแต่ละภาคของประเทศไทยก็จะมีการปลูกข้าวที่แตกต่างกันไป
21: ค่ะ
0: นะครับเช่นในภาคกลางนะครับก็จะเป็นการปลูกข้าวเจ้าที่เป็นข้าวขาวหรือข้าวหอมจังหวัดนะครับที่เป็นข้าวบริโภคทั่วไปเป็นหลักพันธุ์ข้าวก็จะแตกต่างจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะปลูกข้าวหอมมะลินะครับ105นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำข้าวหอมมะลินะครับในส่วนทางภาคเหนือก็เช่นเดียวกันภาคใต้เช่นเดียวกันเพราะนั้นในพันธุ์ข้าวพระราชทานเนี่ยก็จะเป็นมีความแตกต่างวันนี้เราเตรียมนะครับเราเตรียมไว้ 7,000 หลักนะครับเป็นข้าวเจ้า 5,000 นะครับเป็นพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลินะครับ105นะครับพันธุ์กข79พันธุ์กข85พันธุ์กข99เนี่ยหอมคลองหลวง72พันธุ์กข109หรือหอมพัทลุง72ซึ่งเป็นข้าวที่เหมาะกับทางภาคใต้นะครับหรือไปข้าวเหนียวนะครับเช่นพันธุ์กข26เชียงราย72และพันธุ์กข6อันเนี้ยในแต่ละส่วนเนี่ยเราก็เป็นพันธุ์ข้าวที่ได้จากการปลูกนะครับที่กระทรวงเกษตรกรนะครับโดยกรมข้าวเนี่ยขอพระราชทานร่วมราชอนุญาตนำพันธุ์ข้าวส่งปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสุจิรดาเนี่ยครับและแปลงนาขยายผลเนี่ยนะครับนำเข้าพิธีพืชมงคลส่วนสำคัญแน่นอนขวัญแล้วก็บรรจุซองแจกจ่ายให้กับประสงค์นิกรชาวนาทั่วประเทศนะครับให้รับไปนะครับเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรของตัวเองตามประเพณีนิยมนะครับให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ต่อไปอันนี้ก็จะมีพันธุ์ข้าวที่มีความแตกต่างในแต่ละภูมิภาคที่จะนำไปขยายผลในการทำเกษตรกรรมหลังจากแก้พิธีต่อไปครับ
21: ค่ะท่านประธานในส่วนของผลเสี่ยงทายของพระโคก็จะมีถึงเรื่องของว่าน้ำน้อยน้ำมากในส่วนตรงนี้ค่ะทางกระทรวง มีมาตรการหรือเตรียมความพร้อมให้ความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อเตรียมรับมืออย่างไรบ้างคะ
0: ก็ในการเสี่ยงทายนะครับในแก้พิธีเพื่อชวนคนจดบันทึกแน่นอนขวัญเนี่ยก็จะมีการเสี่ยงทายอยู่สองอันก็คือหนึ่งเสี่ยงทายพระนุ่งแต่งกายของพญาแรกนานะครับกับการเสี่ยงทายของกินเลี้ยงของพระโคที่มี7สิ่งในส่วนของพญาแรกนาเนี่ยก็จะเป็นประเพณีนะครับว่าในการเสี่ยงทายพญาแรกนาก็จะเสี่ยงทายในผ้า3ผืนซ
21: ึ่
0: งมีขนาดแตกกันก็คือ4คืบ5คืบ6คืบนะครับซึ่งเราพญาแรกนาเองก็ก่อนที่จะเสี่ยงทายก็คงต้องตั้งสัตยาธิษฐานนะครับในการหยิบก็จะรู้ว่าปีนั้นนะครับได้ผ้ากี่คืบในแต่ละผ้าแต่ละผืนเนี่ยก็จะมีการบอกสัญลักษณ์ไว้ต่างกันก็คือถ้าหยิบได้4คืบเนี่ยก็จะเป็นมีคำพยากรณ์น้ำจะมากสักหน่อยนะครับในที่ดอนจะได้ผลดีแต่ในที่ลุ่มอาจจะมีความเสียหายบ้างแล้วก็ได้ผลไม่เต็มที่ถ้าหยิบได้5คืบเนี่ยแสดงว่าในปีนี้น้ำจะพอดีนะครับข้าวกล้าก็จะผลบริบูรณ์พลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าหยิบได้6คืบแสดงว่าในปีนั้นน้ำก็จะน้อยนะสักหน่อยน้ำในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่ในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่เดี๋ยวต้องกล่าวเรียนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการเสี่ยงทายเพื่อเรากระทรวงเกษตรกรเนี่ยเราเตรียมพร้อมนะครับในแต่ละคำทำนายแต่ละอันนะถ้าเกิดน้ำมากหรือน้ำน้อยที่ไม่ได้เป็นปริมาณที่พอดีเนี่ยเราจะได้นำสิ่งเหล่านี้มาเตรียมตัวในการ ที่จะ1สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน2เองกระทรวงเกษตรเองต้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับหากน้ำน้อยจะทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมาในที่ดอนจะได้รับอานิสงส์ที่พวกเราจะบริหารจัดการน้ำให้ได้รับประโยชน์จากน้ำซึ่งวันนี้ผมไม่ได้สั่งการให้กรมชลประทานกรมบรรณาธิการที่ดินนะครับสำนักงานรู้ที่ดินนะครับและกรมการข้าวเนี่ยได้เตรียมการไปแล้วมากน้ำมากเราจะทำไงให้มีการผันน้ำให้เป็นระบบนะครับให้เป็นการบริหารจัดการน้ำที่ทำให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับในส่วนของพระโคเนี่ยก็จะมีการเสียงทายของ7สิ่งก็ได้แก่ข้าวข้าวโพดถั่วถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าซึ่งในที่พระโคท่านกินแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปอันนี้ก็เป็นการเสียงทายสมมติว่าท่านกินข้าวหรือข้าวโพดเนี่ยก็จะบอกก็จะหมายถึงท่านยาหารมรหารจะบริบูรณ์ดีถ้าท่านทานเหล้าแสดงว่าการคมนาคมจะสะดวกดีการค้าขายต่างประเทศก็จะดีขึ้นเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองนะครับถ้าท่านทานน้ำหรือหญ้าก็จะบอกว่าน้ำท่าก็บริบูรณ์พอสมควรอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลจากการที่พระโคเองก็ได้กินเลี้ยงกับสิ่งที่เป็นการเสี่ยงทายใน7สิ่งก็ผลก็จะปรากฏในวันที่13นะครับอันนี้ต้องเรียนว่าทั้งจากการที่พญาเนกนาเสี่ยงทายกับพระโคท่านได้กินเลี้ยงเนี่ยนะครับเราก็คงจะไม่ให้เราจะมีการนำสิ่งเหล่านั้นมาเตรียมเพื่อรองรับนะครับเราโดยไม่ประมาทในสิ่งที่เป็นการพยากรณ์หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ผมกราบเรียนว่ากระทรวงเกษตรกรนะครับได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เตรียมพร้อมตรงนี้อยู่แล้วครับ
21: ค่ะในวันดังกล่าวอะค่ะจะมีพิธีมอบรางวัลแก่เกษตรกรแล้วก็สถาบันเกษตรกรดีเด่นเกษตรกรต้นแบบสำหรับในปีนี้ค่ะมีเทคนิคหรือนวัตกรรมใดที่จะให้นำไปปรับใช้คะ
0: คือวันนี้นะครับในทุกๆปีเนี่ยกระทรวงเกษตรเนี่ยจะมีการคัดเลือกนะครับของเกษตรกรที่ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆนะครับที่มีคุณงามความดีที่มีความรู้สามารถประสบการณ์นะครับได้รับการยกย่องเป็นป่าเกษตรแห่งแผ่นดินหรือว่าเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่ผลงานมีผลงานดีเด่นในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับรวมทั้งสถาบันแห่งชาติในแต่ละท่านในแต่สถาบันที่มาเนี่ยล้วนจะมีนวัตกรรมต่างๆสิ่งหนึ่งที่เราจะนำไปนะครับใน39ท่านเนี่ยมีป่าเกษตรของแผ่นดิน3ท่านเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ16ท่านสถาบันเกษตรกรดีเด่น13กลุ่มหรือว่าสถาบันดีเด่นแห่งชาติ7แห่งเนี่ยนำไปขยายผลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ว่าให้เกษตรกรได้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ว่าทำไมท่านเหล่านั้นถึงได้รับรางวัลพระราชทานได้รับโลกพระราชทานจากบนเก้าพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรจะต้องถ่ายทอดต่อไปแล้วก็กล่าวเรียนนะครับว่าในวาระสำคัญนี้นะครับรัฐบาลก็ได้ให้วันที่12พฤษภาคมเนี่ยของทุกปีในประวัติเกษตรกรแห่งชาติด้วยอันนี้ก็จะเป็นวาระสำคัญที่หลายๆอย่างมารวมกันก็ต้องถือว่าทั้งหลายทั้งปวงเป็นการเริ่มต้นนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มนะครับฤดูในการประกอบเกษตรกรรมของประเทศไทยนะครับภายหลังจากพิธีพืชมงคลจบทางการแรกมาขวัญแล้วได้เป็นสุภมงคลได้เป็นขวัญและกำลังใจเราก็ได้เป็นการที่จะเริ่มต้นในการที่จะทำเกษตรกรรมนะครับได้อย่างเข้มแข็งต่อไปครับ
21: ค่ะท่านปลัดมองภาพรวมทิศทางเกษตรไทยในปีนี้เป็นอย่างไรคะแล้วก็มีความท้าทายใดบ้างที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคะ
0: มันมี2 อย่างนะครับอย่างแรกคือตัวเกษตรกรเองตัวเกษตรกรเองต้องเรียนรู้ในสิ่งที่มันเปลี่ยนไปตามโลกาภิวัตน์ตามจริตของผู้บริโภคในโลกนี้เรื่องคุณภาพนะครับเรื่องการประกอบเกษตรกรรมที่รองรับความต้องการเกษตรกรในกลุ่มต่างๆที่เขามีความต้องการเฉพาะนะครับหรือว่าในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องขององค์ความรู้ตัวเองที่จะเรียนรู้เพื่อทำให้การทำเกษตรตัวเองให้มีความเข้มแข็งอันที่สองก็คือเรื่องของการเตรียมการนะครับในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะการที่จะเข้าถึงพี่น้องเกษตรกรในการรับรู้เรื่องของข้อจำกัดเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือแม้กระทั่งการส่งต่อเรื่องการสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้เหล่านั้นรวมทั้งเรื่องของการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะผลักดันให้การยกระดับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทำเป็นไปอย่างความมั่นคงแข็งแรงอันนี้ก็แล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะครับการสร้างการรู้ระหว่างกันการเข้าถึงระหว่างกันการเข้าใจเข้าถึงและเพื่อจะพัฒนาพี่น้องเกษตรกรก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าปัจจุบันนะครับวิถีของโลกเนี่ยมันมีความรวดเร็วนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วเราไม่รู้ว่าภูมิรัฐศาสตร์จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตคิดว่านะครับสิ่งที่พวกเรานะครับมันต้องหันกลับมานะครับเป็นหลักคิดก็คือแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9นะครับในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพอประมาณความมีเหตุมีผลนะครับความพอเพียงต่างๆความรู้ นะครับ
21: ค่ะ
0: มีภูมิรู้มีคุณธรรมในการดำรงชีวิตผมว่าตรงนี้จะเป็นเกราะสำคัญในการที่จะป้องกันความเสี่ยงให้กับพี่น้องเกษตรกรในอนาคตได
21: ้
0: ผมว่าปัญญาสี่พอเพียงนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนได้น้อมนำกลับมาเป็นหลักคิดนะครับในการที่จะป้องกันตัวเองให้ได้รับผลกระทบจากภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน้อยที่สุดและอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีหลักคิดที่เป็นสิทธิพอเพียงเนี่ยจะทำให้เรื่องของการประกอบอาชีพนะครับมีความมั่นคงแล้วก็พ้นจากหนี้สินน
21: ะ
0: ครับจากการประกอบอาชีพได้ในอนาคตด้วยครับ
21: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านปลัดวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก
19: พระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือวันไถหวาดประจำปีพุทธศักราช2569กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่13พฤษภาคมณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรลดาเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีรวม 7,000ได้แก่พันขาวดอกมะลิ105พันกอขอ6พันกอขอ79พันกอขอ85พันกอขอ99พันกอขอ109และพันกอขอ26รวมทั้งสิ้น 2,800 กิโลกรัมเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลต่อไป
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
22: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
23: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
22: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
23: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
24: กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพใช้ AI เลียนแบบเสียงและใบหน้าได้เหมือนจริงก่อคดีอาชญากรรมออนไลน์พร้อมแนะวิธีจับสังเกตภัยใกล้ตัวที่ควรรู้ป้องกันการถูกหลอกลวงติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
25: ข้อข่าวเล่าประเด็น
26: ในโลกแห่งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่คนยุคใหม่ต่างนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันกันมากขึ้นเป็นเวลาเดียวกับที่มิจฉาชีพเห็นโอกาสจากความชาญฉลาดของ AI มาเพิ่มความแยบยลหลอกลวงให้แนบเนียนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเรียนแบบใบหน้าหรือ Deepfake และการเรียนเสียงหรือ Voice Cloning เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทำให้คดีอาชญากรรมออนไลน์ที่พบในขณะนี้จึงเป็นคดีลักษณะของการถูกหลอกโดยการเลียนแบบเสียงเป็นบุตรหลานหลอกให้ผู้สูงอายุโอนเงินคดีแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกจ้างงานหลอกทำบุญซึ่งทั้งหมดจะใช้เทคโนโลยี AI สร้างภาพเสียงและวิดีโอจนแยกไม่ออกว่าเป็นของจริงหรือของปลอมตัวอย่างคดีของบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเช่นกรณีมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำที่ถูกนำวิดีโอการแถลงข่าวไปตัดต่อดัดแปลงโฆษณาชวนเชื่อให้ลงทุนหรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์โดยยิงโฆษณาให้เกิดการเข้าถึงจำนวนมากรวมถึงกรณีของนายทิติวุฒิวารุณหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยูทูบเบอร์และนักร้องหมอลำชื่อดังถูกมิจฉาชีพนำเสียงไปตัดต่อแอบอ้างโฆษณาชักชวนเล่นเว็บพนันออนไลน์หรือแม้แต่ในต่างประเทศจากกรณีเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทข้ามชาติในฮ่องกงถูกหลอกให้จ่ายเงินกว่า900ล้านบาทให้มิจฉาชีพโดยใช้เทคโนโลยีดีเฟกสวมรอยเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในการประชุมวิดีโอคอลพลตำรวจตีภากฤตกฤษยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตำรวจสอบสวนกลาง CIB กล่าวว่าการปลอมภาพคลิปด้วยดีเฟกจะได้ภาพที่คมชัดสูงและท่าทางเสมือนจริงมากขึ้นหรือแม้กระทั่งแปลงเสียงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเปลี่ยนน้ำเสียงจากชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายผู้ใหญ่เป็นเด็กหรือแม้กระทั่งแปลงเสียงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อประโยชน์บางอย่างหรือหลอกลวงให้โอนเงินส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งต่อบุคคลเศรษฐกิจและสังคม
2: Deepfake เนี่ยนะครับจะถูกนำไปแอบอ้างว่าเป็นคนนี้คนนี้นะครับแล้วเปิดกล้องมาก็จะรู้สึกว่าเป็นคนที่คุยจริงๆคือที่ต่างประเทศอ่ะเขาก็มีแล้วนะครับ CFO ที่โอนเงินไปให้โดยเขาได้รับข้อความมาอันนึงเป็นข้อความในเมลนะครับบอกว่าจะมีการประชุมด่วนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์CFOคนนี้ก็เข้าประชุมพอเข้าไปปุ๊บเสร็จก็มีหน้าเจ้านายจริงๆแล้วก็มีบอร์ดคณะกรรมการบริหารอยู่ในนั้นครบในมติที่ประชุมเขาก็บอกว่าให้โอนเงินไปให้บัญชีนี้เขาก็มีอำนาจในการที่จะโอนเงินไปเขาก็เลยโอนเงินไปให้สุดท้ายพอมารู้ทีหลังว่าพวกนั้นอ่ะเป็นเมลปลอมคือการตกวานมันวิเคราะห์มาละว่า CEO คือใครกรรมการเป็นใครบทการพูดแบบนี้คือแบบไหนบ้างมันก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได
26: ้หากใครไม่อยากถูกหลอกขอให้จำลักษณะของการใช้ AI จากตำรวจสอบสวนกลางที่แนะนำจุดสังเกตเสียง AI กับเสียงมนุษย์จากจังหวะการเว้นวรรคคำพูดที่เห็นได้ชัดคือเสียงพูด AI จะไม่มีอารมณ์หรือความรู้สึกไม่มีจังหวะหยุดไม่มีเว้นวรรคจังหวะหายใจและพูดประโยคยาวน้ำเสียงราบเรียบไม่มีการเน้นน้ำหนักเสียงหรือความสำคัญของคำออกคำพูดบางคำไม่ชัดเจนเช่นคำว่าโล่งอก AI จะออกเสียงว่าโล่งงอกออกเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำไม่ได้สังเกตการขยับริมฝีปากคนในคลิปจะไม่สอดคล้องดูไม่เป็นธรรมชาติใบหน้ามีลักษณะผิดสัดส่วนธรรมชาติโดยเฉพาะเมื่อก้มเงยหรือหันซ้ายขวาสีผิวเข้มหรืออ่อนเป็นหย่อมๆแสงและเงาบริเวณผิวไม่สอดคล้องต่อการเคลื่อนไหวและกระพริบตาถี่เกินไปหรือน้อยเกินไปดูไม่เป็นธรรมชาติหากตกเป็นเหยื่อสามารถแจ้งความผ่านออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์หรือสายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงมาชโยรายงาน

0: ตือนภัยใกล้ตัวดื่มน้ำด่างทุกวันอาจเกิดไตวายได้จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการดื่มน้ำด่างทุกวันไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้คนที่มีสุขภาพปกติเกิดภาวะไตวายแต่สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคไตอยู่เดิมการดื่มน้ำด่างอาจเป็นอันตรายทำให้ไตทำงานแย่ลงและอาจนำไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลันหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิตได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่ www.radwithi.go.th หรือโทร02-206-2900เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กรมการค้าภายในร่วมกับภาคเอกชนแบ่งเบาภาระผู้ปกครองช่วงใกล้เปิดภาคเรียนด้วยการนำสินค้าและบริการทางการศึกษากว่า 1,000 รายการจำหน่ายในราคาพิเศษติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงเปิดเทอมค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจึงกลายเป็นภาระที่ผู้ปกครองต้องแบกรับท่ามกลางค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูงกรมการค้าภายในจึงร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการ Back to School 2026เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่าได้ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน49รายจัดโครงการ Back to School 2026เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงก่อนเปิดเทอมโดยนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากว่า 1,000 รายการมาลดราคาสูงสุดถึง86%ครอบคลุมทั้งชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนผลิตภัณฑ์นมและสินค้าไอทีโดยจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านธงฟ้าและแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Lazada และ Shopeeระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้โดยคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้กว่า300ล้านบาทนอกจากนี้ยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในโรงเรียนที่มีความจำเป็นและพื้นที่ขาดแคลนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ
3: ภาระค่าครองชีพตอนนี้ก็เป็นภาระที่ทุกคนต้องแบกรับโดยเฉพาะในช่วงใกล้เปิดเทอมเนี่ยกรมการค้าภายในได้เชิญพันธมิตร49รายตั้งแต่ผู้ผลิตผู้ประกอบการห้างต่างๆอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับในการที่จะช่วยลดราคาสินค้าสูงสุดถึง 86% มีสินค้ามากกว่า 1,000 รายการคือเริ่มตั้งแต่30เมษายนไปถึงวันที่31พฤษภาคมและเชื่อว่าเราจะสามารถลดค่าครองชีพได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาท
2: ด้านนายอานนท์จิตมีสินกรรมการผู้จัดการบริษัทน้อมจิตแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดหนึ่งในพันธมิตรภาคเอกชนเปิดเผยว่าปัจจุบันต้นทุนการผลิตชุดนักเรียนปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ5-10โดยเฉพาะวัตถุดิบสำคัญเช่นผ้าโพลีเอสเตอร์พลาสติกกระดุมและได้ซึ่งมีต้นทุนเกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามบริษัทยังคงตรึงราคาชุดนักเรียนตลอดปีการศึกษา2569เนื่องจากสินค้าที่จำหน่ายในปีนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นสต็อกจากปีก่อน
4: ของน้องจิตนะครับยืนยันว่าจนถึงกระทั่งเปิดเทอมนี้ครับใช้ราคาเดิมนะครับแต่ว่าต้นทุนเริ่มขยับขึ้นมา 5-10% แล้วเพราะว่าถูกตั้งต้นมาจากน้ำมันโพลีเอสเตอร์พลาสติกเนี่ยฮะก็คือพวกรายการผ้าก็เริ่มขึ้นนะครับกระดุมได้แล้วก็ค่าขนส่งเริ่มขยับแล้วสต็อกเนี่ยจริงๆเราผลิตตลอดทั้งปีนะครับงั้นถือว่าเราผลิตคงที่เราใช้สต็อกสินค้าไอ้วัตถุดิบเนี่ยเราใช้คงที่อยู่ตึงราคาจนถึงเปิดเทอมนี้เปิดเทอม2ด้วยครับ
2: โครงการ Back to School 2026สะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดด้วยภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับผู้เรียนทุกคนปุริมปัสสภาภาครายงาน
5: ภาษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน
6: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโกงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนองความต้องการไม่ยึดโยงกับประชาชนเราก็ควรจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามและตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของเขาไม่ได้จะหมิ่นประมาทหรือไปขัดขวางการทำงานแต่ตรวจสอบการบริหารงานและภาษีเป็นแว่นตาที่จะตรวจสอบการทุจริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
5: รักษาภาษีคือรักษาอนาคตประเทศ ส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
9: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจาย

ซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นครั้นมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเหมือนกับในสมัยกรุงสุโขทัยแต่จะทรงจำศีลเงียบ3วันและจะมอบอาญาสิทธิ์ให้กับเจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยสั่งทำเหมือนอย่างที่ออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้มาตลอดถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและจนกระทั่งมาถึงกรุงนครศรีได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แต่ผู้ที่ทำการแรกนาได้เปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาพลเทพคู่กันกับการยิงชิงช้าตั้งแต่มาสมัยพอถึงรัชกาลที่3ไม่ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาและในสมัยรัชกาลที่4ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในการพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีมาตั้งแต่บัดนั้นโดยได้มีการจัดการรวมพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญหรือมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับซึ่งงานพระราชพิธีที่ได้กระทำขึ้นในตอนรุ่งเช้าของวันนี้นั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภาถนนสนามชัยมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อเดินทางมาถึงแล้วได้ตั้งกระบวนแห่อิสริยยศแล้วเดินกระบวนแห่อิสริยยศมายังโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาได้จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วได้ตั้งสัตยาธิฐานหยิบพระนุ่งแต่งกายไว้พร้อมเมื่อพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิฐานหยิบได้พระนุ่งผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับพระนุ่งเดิมอีกชั้นและนุ่งอย่างเบาขุนเพื่อจะเตรียมการออกแรกนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตมาอย่างพระพราพิธีที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเริ่มพิธีไถหวานจะอยู่ในช่วงระหว่างเวลา 8:09 นถึง 8:39 นโดยนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พยาแรกนาจะได้ยาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระพราหน้าพระที่นั่งพญาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาเจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพญาแรกนาเจิมพระโคและคันไถจับหางไถแล้วไถดะไปโดยทักษิณาวัตร3รอบไถแปร3รอบพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพนักงานประโคมของชัยเครื่องดุริยางแล้วไถกบอีก3รอบเพื่อกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพญาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเมื่อพระโคกินของสิ่งใดโหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรเสร็จแล้วจะได้เบิกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสากลดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศกิตติคุณหลังจากนั้นจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นกระบวนอิสริยยศออกจากโรงพิธีพราหมณ์พญาแรกนากราบถวายบังคมแล้วเข้ากระบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการศูนย์ระดับส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการศูนย์พระองค์ศูนย์จิตรดาพญาแรกนาเข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพญาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับเมื่อพระยาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นอันเสร็จพระราชพิธีในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันนี้ซึ่งภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในฝั่งทิศเหนือได้มีการนะครับจัดสถานที่ทั้งบริเวณพระพราที่ประทับนะครับได้มีการเชิญพระราชอาสน์ที่ประทับและพร้อมด้วยนะครับที่นั่งอย่างบริเวณพระพราที่ทีนั้นก็จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประกอบด้วยท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะรัฐมนตรีและก็หน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหลังจากนั้นก็จะได้มีส่วนของพื้นที่นะครับที่ได้เป็นลานแรกนานะครับซึ่งได้จัดพิธีและแรกนาขวัญ นั้นในลำดับต่อไปนั้นนะครับก็ได้มีการจัดบริเวณลานแรกนาอยู่ในส่วนตรงกลางของสนามหลวงด้านฝั่งทิศเหนือและด้านฝั่งซ้ายก็จะมีเต็นท์ของเครื่องประโคมของสำนักการสังฆีกรมศิลปากรและฝ่ายเครื่องสูงของสำนักพระราชวังถัดมาลำดับด้านทิศเหนือนะครับฝั่งติดทาง
สนามหลวงนี้

0: นะครับก็จะมีโรงพิธีพราหมณ์นะครับซึ่งได้มีการอัญเชิญเทวรูปสำคัญในการพระราชพิธีนี้นะครับสำคัญหลายองค์ด้วยกันซึ่งสักครู่จะได้นำเรียนท่านผู้ฟังได้ทราบกันต่อไปส่วนฝั่งด้านขวาของที่ประทับด้านติดกับทางศาลฎีกานั้นก็จะเป็นเต็นท์ของบรรดาเกษตรกรนะครับและบรรดาทูตานุทูตครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรนะคะเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ค่ะยังเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกภาพสะท้อนของสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และราษฎรบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาการเกษตรโดยคติความเชื่อรูปแบบพระราชพิธีในแต่ละยุคสมัยนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยค่ะโดยในสมัยอยุธยานั้นนะคะต้องนับว่าผลผลิตทางการเกษตรนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาด้วยพระองค์เองส่งมอบพระราชอำนาจให้กับผู้แทนพระองค์นั่นคือเจ้าพระยาจันทกุมารพระพิกุมารหรือพระจันทกุมารนะคะหรือพระอินทกุมารเป็นผู้แรกนาโดยสันนิษฐานว่าชื่อเจ้าพระยาจันทกุมารพระจันทกุมารหรือพระอินทกุมารนั้นเป็นชื่อของตำแหน่งค่ะโดยการมอบพระราชอำนาจนี้นะคะจะแสดงถึงการที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนื่องจากพระองค์จะไม่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใดๆเป็นเวลา3วันได้แก่ไม่ทรงตัดสินคดีความไม่เสด็จออกขุนนางเพื่อทรงปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ยังแสดงให้เห็นได้จากการที่พระองค์ทรงยกภาษีค่าท่าและอากรขนอนตลาดพระราชทานแก่ผู้แทนพระองค์ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาในช่วงเวลา3วันซึ่งมีการประกอบพระราชพิธีนี้ค่ะ
2: ผมขอนำท่านผู้ฟังมาอย่างสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงตอนต้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ราชสำนักไทยพยายามฟื้นฟูบ้านเมืองภายหลังจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาครับจึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บรายได้เข้าท้องพระคลังเพิ่มมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่2นั้นมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ครับที่เรียกว่าภาษีเดินสวนเดินนาซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้รับฟังมาแล้วบ้างนะครับซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บตามจำนวนผลผลิตที่ประเมินได้จากสวนที่ไร่นาของราษฎรผลิตขึ้นการจัดเก็บภาษีเดินสวนเดินนานี้แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรรมมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นอย่างมากนะครับสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นี้จึงเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรท่านผู้ฟังครับถัดมาในสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มเติมพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์นะครับเข้ามาเป็นความสิริมงคลประกอบพระราชพิธีนี้ก่อนวันจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ในวันนี้นะครับและมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั่นเองครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านฟังที่เคารพครับสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10นั้นมีลักษณะผสมผสานกันนะครับระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยมีโลกทัศน์โน้มน้าวไปทางวิทยาศาสตร์ซะมากโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นยังคงรักษาโลกทัศน์แบบเดิมไว้ควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นเช่นเดิมแม้มีบางช่วงเวลาที่จัด ียงพระราชพิธีพืชมงคลก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงรักษาพระราชพิธีนี้ไว้เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและขวัญกำลังใจของชนในชาติต่อไปครั้นรัชสมัยรัชกาลที่9พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแสดงถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นใหม่และให้พิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธีนี้ดังความตอนหนึ่งที่ว่าคนไทยบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับการละสมัยและเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับวิทยาการบางอย่างเพราะการทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งก็ดีหรือเกี่ยวกับพระโคกินของอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะไม่มีหลักวิชาการแต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าเป็นประเพณีทำมาในสมัยโบราณซึ่งเป็นสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ย่อมได้ผลทางจิตใจและทางบำรุงขวัญของประชาชนโดยเฉพาะแก่ชาวนาซึ่งเป็นคนหมู่มากที่เราจะทำสมัยนี้เพราะเป็นประเพณีที่ได้ผลดีในอดีตมาแล้วเราจึงรักษาไว้จึงควรจะได้พิจารณาทำความเข้าใจแก่คนไทยและชาวต่างประเทศในข้อนี้ด้วยนั่นก็คือพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพระมหากษัตริย์ทรงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกใหม่เข้ามาใช้ในการเกษตรกรรมด้วยนะครับการทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเป็นพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังเช่นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาการเกษตรด้านต่างๆควบคู่กับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้แก่การชลประทานการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าวครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และการเกษตรของไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานนะคะนอกจากที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนอกจากนี้ในช่วงของสมัยรัชกาลที่5จวบจนปัจจุบันนั้นก็ยังมีการจัดการประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวอีกทั้งชนชั้นนำก็มีความสนใจในองค์ความรู้ด้านการเกษตรโดยเริ่มจากองค์ความรู้เรื่องทำนาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงความคิดของชนชั้นนำได้ชัดเจนในเรื่องการนำองค์ความรู้มาใช้ในการเกษตรกรรมองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆค่ะได้แก่กระทรวงเกษตราธิการการพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการแนะนำและชี้แจงเรื่องเพาะปลูกเรื่องเลี้ยงไหมทำไหมและเรื่องทอผ้าสำหรับแจกประชาชนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตรเป็นต้นโดยสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจบจนปัจจุบันนั้นข้าวเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตลอดมาเกือบจะเป็นสินค้าหลักในการส่งขายต่างประเทศและเป็นอาหารหลักในประเทศพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในช่วงเวลานี้จึงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าวในด้านต่างๆทั้งกระบวนการเพาะปลูกการผลิตและสายพันธุ์ค่ะเห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำทำนาทดลองอย่างที่พระองค์เคยทอดพระเนตรในต่างประเทศเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งหลังเมื่อพุทธศักราช2550อีกทั้งโปรดให้จัดให้จังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะได้รายงานสถิติน้ำฝนจัดประกวดพันธุ์ข้าวครั้งแรกที่ธัญบุรีเมื่อพุทธศักราช2550และนำเครื่องจักรไถนามาทดลองเป็นครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่เป็นอย่างมากที่จะทรงพัฒนาการทำนาของไทยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะและนอกจากนี้ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นสินค้าสำคัญที่สุดของประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมขอนำท่านผู้ฟังมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งพระองค์ทรงโปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรลดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชชนิดต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรทรงให้การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมีข้าวหลักเป็นอาหารสำคัญของประเทศพระมหากษัตริย์จึงทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งพระราชทานให้คำแนะนำและกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้กับประชาชนในการทดลองด้วยพระองค์เองและตลอดจนวิทยาการเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์จึงทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนะครับนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนนั้นทำพิธีทำขวัญข้าวอีกด้วยเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยทรงโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณสวนจิตรลดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยด้วยครับนอกจากนั้นแล้วครับโครงการพระราชดำริฝนหลวงที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในคราวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2498นั้นได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรนะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลวิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเข้าเฝ้าและพระราชทานแนวพระราชดำรินั้นแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลท่านผู้ฟังครับจากนั้นในปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งทางด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาด้านดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนมั่นพระราชหฤทัยว่าแนวทางพระราชดำริแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลนั้นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีถัดมานั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็นไปได้จนถึงปีพุทธศักราช2512พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1ถึงวันที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2512โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลเป็นผู้อำนวยการโครงการและหัวหน้าปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรกและเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นแห่งแรกด้วยจากการติดตามผลการสำรวจภาคพื้นดินและรับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากประชาชนว่าเกิดฝนตกลงพื้นที่ทดลองวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จริงนับเป็นนิมิตหมายบ่งชี้ให้เห็นว่าการบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จึงทำให้เกิดโครงการฝนหลวงขึ้นและคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันไถหวานนะคะซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยในบริเวณมณฑลพิธีพราหมณ์หรือเรียกว่าเบญจาพิธีพราหมณ์นั้นก็มีการตั้งองค์เทวรูปที่สำคัญและเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีนะคะโดยเทวรูปที่สำคัญนั้นมีในส่วนของพระอิศวรหรือพระศิวะซึ่งหมายถึงผู้เป็นเจ้าทรงเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลกนั่นคือโลกมนุษย์โลกสวรรค์และโลกนรกค่ะมีอำนาจทำลายทุกสรรพสิ่งอย่างรู้จิตใจมนุษย์ประสานพลังแห่งจักรวาลเป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงทั้งยังเป็นเทพแห่งผู้ประทานพรด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพระพรหมค่ะซึ่งหมายถึงมหาเทพผู้สร้างโลก เป็นผู้ให้สิ่งทั้งปวงให้ชีวิตและลิขิตชีวิตมนุษย์นะคะนอกจากนี้ยังมีเทวรูปสำคัญนั่นคือพระนารายณ์หรือพระวิษณุซึ่งหมายถึงเทพผู้ปกปักรักษาโลกมีอาหารอันอุดมสมบูรณ์เป็นเทพผู้รักษาธรรมะและเป็นผู้ดูแลความสงบร่มเย็นด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีพระพิฆเนศนะคะซึ่งหมายถึงเทพผู้ทรงปัญญายิ่งใหญ่ขจัดอุปสรรคทั้งมวลอำนวยความสำเร็จเป็นสากลมีผู้นับถือมากที่สุดมีประกอบด้วยพระอุมาซึ่งหมายถึงเทวีแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่แสดงถึงความดีและความงามค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระลักษมีด้วยนะครับซึ่งหมายถึงเทพแห่งความมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระพลเทพซึ่งหมายถึงเทพแห่งการเกษตรมีคันไถเป็นอาวุธและองค์สององค์สุดท้ายครับท่านผู้ฟังก็คือพระภูมิเทวีหรือพระมหาเทวรีหมายถึงเทพแห่งแผ่นดินและองค์สุดท้ายคือพระโคอสุพระนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเฉพาะโรงพิธีพราหมณ์นั้นจะมีเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีพราหมณ์พร้อมความหมายที่สำคัญประกอบไปด้วยธูปซึ่งหมายถึงพระวายุหรือลมนั่นเองดอกไม้ต่างๆที่บูชาถวายหมายถึงพระแม่ธรณีหรือแผ่นดินที่ทำการเกษตรน้ำที่ถวายหมายถึงพระแม่คงคาหรือน้ำเทียนที่ถวายหมายถึงพระอัคคณีหรือไฟรวมแล้วหมายความว่าเทวทูตทั้ง4คือพระวายุพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระอัคคณีได้ถูกอัญเชิญมาเป็นสักขีพยานในกุศลจิตที่จะร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลในพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและจะนำพากุศลจิตร่วมกันยิ่งใหญ่นี้ผ่านภพภูมิต่างๆไปยังเทพเทวาบรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในแผ่นดินนี้ให้ได้รับรู้กุศลจิตร่วมกันและอำนวยพรให้พืชชันธัญญาหารในแผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีกุมภะหรือหม้อซึ่งมีลูกมะพร้าววางอยู่บนฝาหม้อใช้สำหรับทำน้ำเทพมนต์และเก็บน้ำเทพมนต์เอาไว้เพื่อใช้ประพรมคันไถพระโคและการสาดพรมลงบนผืนแผ่นดินขณะที่ทำการจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งจะต้องทำการไถทั้งหมด9รอบด้วยกันนอกจากนั้นครับท่านผู้ฟังยังมีพันธุ์พืชชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักกาดกวางตุ้งดอกผักกาดหอมข้าวโพดขาวผักกาดขาวปลีแตงกวาพริกชี้ฟ้าแตงกวาผสมละหุ่งผักกาดหัวบวบเหลี่ยมมะระจีนคะน้าใบผักกาดขาวถั่วฝักยาวถั่วแขกตั้งโอน้ำเต้าข้าวโพดเกษตรถั่วเหลืองถั่วเขียวเมล็ดงาผักกวยเล้งกระเจี๊ยบขึ้นช่ายชุ่นช่ายฟักเขียวผักกาดขาวปลีผักชีผักกาดเขียวกวางตุ้งแฟงผักขมจีนเผือกมันเป็นต้นอยู่ในการประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วย
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนั่นก็คือภายในพื้นที่ของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่มีส่วนสำคัญในการพระราชพิธีพืชชมงคลและในวันนี้คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและโดยในขณะนี้ในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นฝนได้ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทุกอย่างในการพระราชพิธีนั้นก็มีความพร้อมเตรียมพร้อมอย่างได้ด้วยความสมบูรณ์ยิ่งนะครับทั้งบริเวณด้านหลังของโรงพิธีพราหมณ์นั้นก็มีโรงพระโคซึ่งขณะนี้ทางเจ้าพนักงานได้เตรียมพระโคไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะโดยก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรค่ะโดยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นประธานในพิธีบวงสรวงคันไถในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานโดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเข้าร่วมณบริเวณประรำพิธีอาคารจัดเก็บคันไถกรมส่งเสริมการเกษตร
2: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับประวัติของนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในปีนี้นั้นนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคมปีพุทธศักราช2508เป็นบุตรของนายวิทูลทรัพย์ส่งสุขและนางลั่นทมทรัพย์ส่งสุขสมรสกับนามภัทรสันสิทรัพย์ส่งสุขโดยมีประวัติการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2529สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2535สำเร็จการศึกษาพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปีพุทธศักราช2552สำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประวัติการทำงานในปีพุทธศักราช2530เริ่มรัชกาลในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3กรมการพัฒนาชุมชนปี2550ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจและประสานราชการสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2551ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติปีพุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2556ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี2558ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี2560ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี2561ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมปี2567ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ภายในมณฑลพิธีนั้นได้จัดเตรียมการเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้ก่อพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นพระยาแรกนานะครับก็ได้เสียงทายพระนุ่งการแต่งกายของพระยาแรกนาตั้งแต่ช่วง 7:30 นาทีด้วยการยาตรากระบวนอิสริยยศนะครับโดยพระนุ่งแต่งกายนั้นก็จะเป็นพระนุ่งที่เป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนครับก็มีความยาวคือ4คืบ5คืบและ6คืบซึ่งจะได้มีการวางเรียงบนโต๊ะมีผ้าคลุมเพื่อให้พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิฐานหยิบหาหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับพระนุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนาโดยพระนุ่งนี้ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีความทำนายกันไปตามนั้นซึ่งในช่วงการพระพิธีนั้นก็จะได้มีการนะครับทำนายโดยหนหลวงครับถวายคำพยากรณ์และจากนั้นก็จะเป็นการประกาศโดยท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งผ้าทั้ง3ผืนนั้นนะครับก็จะมี4คืบ5คืบและ6คืบนะครับทั้ง3ผืนดัง4คืบก็คือน้ำจะมากสักหน่อยนะครับนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่5คืบนะครับก็คือน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าได้6คืบก็จะมีการพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่รุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะได้รับทราบนะครับว่าในช่วงที่การพระราชพิธีนั้นจะได้เสียงทายแล้วก็ทราบว่าจะได้ผ้านุ่งที่ได้ตั้งสัตยาธิฐานโดยพระยาแรกนานั้นได้หยิบถือผืนใดส่วนในพญาในลานแรกนานั้นก็จะมีที่โรงพระโคนะครับเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่มีความหมายนะครับของเรื่องของพระโคแรกนาขวัญสนิทปีนี้พระโคแรกนาขวัญนะครับก็ได้เข้าทำหน้าที่กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมีประวัติทางเรื่องของส่วนของพระโคให้ทราบดังนี้นะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นในโรงพิธีนั้น จะประกอบไปด้วยอย่างที่คุณพินโยรุ่งสมัยได้กล่าวไปถึงพญาแรกนานะครับนั้นจะมีการแต่งกายหรือเครื่องแต่งกายของพญาแรกนาที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพสักนิดหนึ่งปกติเราจะเห็นท่านแต่งตัวเหมือนองค์เทวดานะครับก็จริงๆแล้วก็คือสมมุติเทพสมมุติธรรมดาสมมุติเป็นเทวดานั่นเองการแต่งกายของพญาแรกนานั้นผมขอนำท่านผู้ฟังมาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปรับทราบรายละเอียดของลักษณะของพระโคในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับสำหรับพญาแรกนาในวันนี้นั้นลักษณะการแต่งกายจะสวมสนับเพลาปลายขอบปักดิ้นทองถุงเท้าขาวรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่ผูกเชือกมีกรอบซึ่งทำด้วยโลหะสีทองติดคล้ายโบนุ่งผ้าเยียระบับชายพกภาพจีบนะครับไม่จีบโจงใช้เชือกสานแถบรัดเอวสวมเสื้อเยียระบับพื้นสีเขียวลายทองแขนยาวแบบราชการกระดุม5เม็ดสวมสายสะพายและประดับเครื่องราชอิสริยพรคาดเข็มขัดทำด้วยอิสริยพรจุลจอมเกล้าสวมหมวกทรงสูงเรียกว่าหล่อมพอกนั่นเองสมมุติว่าเป็นสมมุติเทพหรือพระพลเทพซึ่งพระพลเทพนี้เป็นเกษตรที่ถือคันไถเป็นอาวุธนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีทัดใบมะตูมพระราชทานที่ซอกหูขวาสวมพระธรรมรมนพเก้าพระราชทานที่มือขวา1วงที่มือซ้าย1วงพร้อมทั้งถือพระแสงประตักพระราชทานไว้ในมือเพื่อใช้จรดพนังคันแรกนาขวัญด้วยท่านผู้ฟังอาจจะยังสงสัยเรื่องของการแต่งกายของเทพีแรกนาด้วยนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้จะอยู่ในกระบวนการพระราชอิสริยยศด้วยสำหรับการแต่งกายของเทพีแรกนานั้นจะนุ่งจีบหน้านางผ้าเยระบับหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองสีพื้นตามความเหมาะสมสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองห่มสบายปักทองแล่งประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยพรที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการแต่งกายของผู้ที่ทำหน้าที่ในพิธีพฤชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่สำคัญ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์นั้นหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1 นะคะเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์ค่ะในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกพระโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้าย

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงได้เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้เคลื่อนเข้ามาภายในถนนกลางของท้องสนามหลวงเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงแล้วนะครับในขณะนี้นายอนุทินชาญวิรุฬนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เข้าเฝ้าทูลน้อมถวายพระบาทรับเสด็จครับและในขณะนี้ได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลน้อมถวายพระบาทนะครับเมื่อได้รับการเคารพแล้วนะครับรับพวงมาลัยขอพระกรแล้วก็ได้เสด็จราชดำเนินตามลาพระบาทนะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นไปที่บริเวณมณฑลพิธีในพระพลาที่ประทับครับในการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญ นั้นก็ยังมีส่วนที่สำคัญอีกหลายส่วนที่จะเป็นหรือว่ามีความสำคัญในการพระราชพิธีนะครับซึ่งการพระราชพิธีนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระสกนิกรซึ่งในสมัยโบราณนั้นเชื่อกันว่าแว่นแขวนใดที่องค์พระประมุขจัดพระราชพิธีแรกนาขึ้นได้นั่นแสดงว่ามีพระราชอำนาจมากหมายความว่าทรงบริหารบ้านเมืองประสบผลสำเร็จบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันสร้างสรรค์นะครับในการพระราชพิธีวันนี้ก็เมื่อสักครู่ที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักก็ขนาดนี้ได้หยุดลงเล็งที่เรียบร้อยนะครับจึงก็ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความนะครับร่มเย็นขึ้นนะก็โดยเฉพาะในฤกษ์ของการได้กำหนดไว้นะครับก็ตรงตามฤกษ์ที่ทางส่วนของการพระราชพิธีแล้วก็ทางส่วนของทางโหรและพราหมณ์นั้นได้กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้หลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชแล้วนะครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ทำหน้าที่พยาแรกนาได้ญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพระรามนะครับในขณะนี้ซึ่งริ้วขบวนอิสริยยศนั้นจะมีดังต่อไปนี้นะครับ

0: ำริ้วนะครับก็จะมีนำริ้วและกลองชนะข้างละ10นะครับจากปี2แต่ฝรั่ง5นะครับข้างละ5แต่ฝรั่งแต่งอนข้างละ5แล้วก็จะมีพราหมณ์นะครับซึ่งจะได้เชิญสังทั้ง2สังด้วยกันและมีกันจริงพราหมณ์นํา2ท่านนะครับบังศูนย์2และนําด้วยคู่เคียงทั้งด้านละ4และพญาแรกนานะครับและผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4และเทพีนะครับและคู่เคียงและกันจริงปิดท้ายขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทําหน้าที่พญาแรกนาได้เข้าไปที่บริเวณด้านพระพราที่ประทับนะครับเพื่อจะได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมเพื่อจะขอพระราชอนุญาตในการที่จะออกไปประกอบพิธีแรกนานะครับซึ่งที่การจัดลานแรกนานั้นก็ได้มีการจัดนะครับพื้นที่เอาไว้อยู่ด้านหน้าพระพราที่ประทับและในพื้นที่ของลานแรกนาขนาดนี้ก็จะเป็นส่วนของเจ้าพนักงานที่ได้จูงพระโคเทียมแอกนะครับซึ่งของสิ่งต่างๆที่เป็นของเครื่องประกอบราชพิธีนั้นนะครับก็จะได้มีการได้อัญเชิญเอาไว้ซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระราชพิธีที่มีความสำคัญหลายสิ่งด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของคันไถนะครับเรื่องของแอกเรื่องของในส่วนของพระโคแล้วก็ธงสามชายนะครับและเครื่องประกอบต่างๆซึ่งสักครู่หนึ่งจะได้นำเรียนให้ท่านฟังได้ทราบนะครับแล้วรวมถึงท่านเทพีคู่หาบทองและหาบเงินในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในแง่ของปรัชญาแฝงสามารถอนุมานได้ว่าคันไถและแอกที่เทียมพระโคนั้นหมายถึงปัญญาเชือกที่ใช้กำกับบังคับนะครับพระโคให้เดินตามทางที่กำหนดนั้นหมายถึงจิตใจส่วนพระแสงตักเป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเตือนว่าให้เดินให้ตรงทิศอย่าให้ผิดทางให้มีสติซึ่งในขณะนี้ก็มีการนำคันไถมาประดับที่พระโคเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งเมื่อมองโดยรวมทั้งหมดแล้วก็จะหมายถึงหากเราทำการเพาะปลูกพืชพันธัญญาหารหรือทำการเกษตรกรรมใดๆก็ตามนะครับต้องทำด้วยความสำรวมในที่นี้คือการพิจารณาพินิจพิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งเหล่านี้เราแทนความหมายนั่นก็คือฝนหรือน้ำฝนนั่นเองท่านผู้ฟังครับส่วนแอกและคันไถนั้นเราเทียบได้กับปัญญาเชือกเป็นตัวดึงหรือเป็นตัวควบคุมนั้นเราเทียบได้กับจิตใจพระแสงประตักที่เป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเหล่านั้นก็เทียบได้กับสตินั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วในการทำเกษตรกรรมทุกๆด้านทุกๆประเภทจะต้องมีการสำรวมมีสติปัญญาที่สำคัญคือสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นจากข้างในจิตใจของเราเมื่อคิดจะทำการสิ่งใดหรืออะไรก็ตามต้องสำรวมต้องตรวจสอบจิตใจข้างในของเราเสียก่อนนะครับพูดง่ายๆก็คือการรู้จักยั้งคิดพินิจพิจารณาและก็วางแผนก่อนที่จะทำการเกษตรนั่นเองครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการไถดะไปโดยรี3รอบไถแปรโดยกว้าง3รอบและไถกลบอีก3รอบนั้นมีความหมายแฝงนะคะบอกว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นเลข3ก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนในทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นเลข3ก็จะหมายถึงพระอิศวรพระพรหมและพระนารายณ์ค่ะโดยให้เราเคารพนอบน้อมต่อสิ่งสำคัญสูงสุดทั้ง3ในของพุทธและพราหมณ์ด้วยสิ่งสำคัญ3อย่างของมนุษย์นั่นคือด้วยกายวาจาและใจนั่นเองค่ะและเมื่อรวมการไถทั้ง3ชุดก็จะได้รวมกันได้ทั้งหมด9รอบด้วยกันนะคะซึ่งเลข9นี้ในประเทศไทยก็จะถือว่าเป็นเลขมงคลเป็นส่วนหนึ่งของตัวอักขระสำคัญคือตัวอนุอุณาโลมโดยมีลักษณะคล้ายเลข9ที่เขียนแบบไทยนั่นเองค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้การแรกนาโดยพญาแรกนานะครับจะได้มีการประกอบพิธีในรอบแรกซึ่งหลังจากที่ได้เจิมพระโคแล้วนะครับพระโคพอและพระโคเพียงก็ได้การยาตราคือริ้วขบวนนะครับซึ่งในขณะนี้ริ้วขบวนก็จะประกอบในส่วนสำคัญของริ้วขบวนที่มีทั้งคณะพราหมณ์และก็เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศต่างๆนะครับพระอิสริยยศต่างๆของพญาแรกนาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ในขณะนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงบรรเลงเพลงในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งขณะนี้มีการไถเริ่มไถกันแล้วนะครับในวันนี้เป็นวันที่2ของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญการประโคมดุริยางค์ดนตรีจะเริ่มขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลาเช้าแล้วนะครับเริ่มจากเจ้าพนักงานจะตั้งริ้วขบวนอิสริยยศตามประเพณีโบราณรับพญาแรกนาลงจากรถหลวงนะครับสวมลอมพอกเดินเข้าประจำในกระบวนพร้อมด้วยคู่เคียง2ข้างข้างละ8นายผู้เชิญเครื่องยศและเทพีจัดเป็นรูปกระบวนยาตราไปยังโรงพิธีพราหมณ์ขั้นตอนนี้วงปีชวากลองชนะบรรเลงเพลงพญาเดินอันเป็นเพลงหน้าผ้าที่หมายถึงการไปมาของผู้มีศักดิ์นั่นเองส่วนในช่วงถัดมาคือช่วงที่2เมื่อพระยาแรกนาตั้งสัจยาธิสถานสอดมือเลือกหยิบผ้าออกมาแล้วโดยระหว่างพระยาตั้งสัจยาธิสถานนี้วงปีพาดพิธีบรรเลงเพลงสาธุการจนเลือกผ้าและผนุ่งทับผ้าที่เรียบร้อยแล้วจึงยุติการบรรเลงนะครับส่วนในช่วงที่3เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเสด็จขึ้นประทับณมุขกลางพระพราวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรับเสด็จช่วงที่4ครั้นได้มงคลอุดมฤกษ์โหนหลวงบูชาพระฤกษ์โหนหลวงลั่นของชัยเมื่อพญาแรกนาจับหางคันไถมือซ้ายมือขวาถือพระแสงตักบัณฑิตถือพระเจ้าเทวบิดสาดลงสาดพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงในพื้นดินที่เดินนำขั้นตอนนี้เจ้าพนักงานพิธีกระทั่งมโหระทึกซึ่งก็คือบทเพลงที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่ในขณะนี้นั่นเองครับซึ่งบทเพลงนี้จะกระทั่งระทึกตลอดทั้ง9รอบเลยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับริ้วกระบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนานั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยนำริ้ว1คนจ่าปี2คนกลองชนะ20คนแตรฝรั่ง10คนแตรงอน10คนสัง2คนพรามนำ2คนกันชิง4คนบังศูนย์2คนคู่เคียง16คนพระยาแรกนา1คนผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4คนและเทพี4คนค่ะรวมทั้งสิ้น78คนนะคะโดยในส่วนของผู้ทำหน้าที่อัญเชิญเครื่องอิสริยยศนั่นคือนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนายชัยวัฒน์โยธคนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติค่ะนอกจากนี้ผู้ทำหน้าที่คู่เคียงพระยาแรกนามีจำนวนทั้งสิ้น16ท่านด้วยกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นทั้งคู่นะคะทั้งเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นก็ต่างแต่งกายอย่างสวยงามนะคะโดยมีการนุ่งจีบหน้านางผ้าเหยระบับหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองพื้นสีตามความเหมาะสมนะคะสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองผมสบายปักทองแล้งนะคะประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้มีการประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังมารับทราบรายละเอียดของ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจรดพระนางคันแรกนาขวัญกันสักนิดหนึ่งเริ่มกันที่คันไถครับท่านผู้ฟังครับคันไถนั้นมีขนาดความสูงจากพื้นถึงเสียนนาคนี่นะครับ2เมตร26เซนติเมตรและยาวจากเสียนนาคถึงปลายคันไถ6เมตร59เซนติเมตรทาสีแดงชาตลอดคันไถที่หัวคันไถทำเป็นเสียนพญานาคลงรักปิดทองลวดลายประดับคันไถเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันปลายไถหุ้มผ้าขาวคลิปทองสำหรับมือจับถัดมาที่แอกเทียมพระโคมีความยาว1เมตร45เซนติเมตรบริเวณตรงกลางแอกประดับด้วยรูปคุดหน้าหล่อด้วยทองคำนะครับซึ่งก็ลงรักปิดทองเช่นเดียวกันปลายแอกทั้งสองด้านแกะสลักเป็นรูปเสียนนาคลงรักปิดทองลวดลายประดับด้วยลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันที่ปลายแอกแต่ละด้านมีลูกแอกทั้งสองด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทาม ฐานรองครับเป็นที่สำหรับตั้งรองรับคันไถพร้อมแอกทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาด้วยสีแดงชาติมีลวดลายประดับเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองทั้งด้านหัวและปลายไถถัดมาครับที่ขาดไม่ได้ในการพระราชพิธีนี้นั่นก็คือธงสามชัยเป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเศียรนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับด้านบนเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติธงสามชัยมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานยาว41เซนติเมตรมีความสูง50เซนติเมตรและเสาธงยาว72เซนติเมตรครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้คุณพินโยรุ่งสมัยได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าวันนี้พระยาแรกนานั้นเสียงผ้านุ่งหยิบผ้าได้หกคืบนั่นก็พยากรณ์หมายถึงน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคนะคะเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ก็ได้ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์นั่นคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันนะคะดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะโดยในปี2568ค่ะกรมปศุสัตว์ก็ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจำนวน2คู่นั่นคือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอพระโคเพียงพระโคสำรอง1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนพระโคแรกนาขวัญ นะคะพระโคพอมีความสูง165เซนติเมตรความยาวลำตัว226เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก214เซนติเมตรอายุ13ปีพระโคเพียงมีความสูง169เซนติเมตรความยาวลำตัว239เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก210เซนติเมตรอายุ13ปีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระโคที่มาประกอบพิธีในวันนี้นั้นเป็นพระโคพันขาวลำพูนนะครับเป็นพระโคแรกนาทั้งสองคู่เลยนะครับเป็นโคพันขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองสำหรับใช้งานดั้งเดิมที่พบกันมากในอำเภอต่างๆของจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่และแพร่กระจายไปยังอำเภอต่างๆของจังหวัดลำปางพะเยาและเชียงรายที่อยู่ใกล้กับจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่นั่นเองมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีรูปร่างสูงใหญ่สูงโปร่งลำตัวมีสีขาวตลอดผู้หางขาวหนังสีชมพูจมูกสีชมพูส้มเนื้อเขาเนื้อกีบสีน้ำตาลส้มจากลักษณะเด่นเป็นสง่าดังกล่าวนี้จึงได้ถูกคัดเลือกให้เป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งความเป็นมาของพระโคขาวลำพูนนั้นยังไม่มีผู้ใดศึกษาไว้อย่างจริงจังนะครับและไม่ทราบว่าถิ่นที่กำเนิดแท้จริงนั้นอยู่ที่ใดมีตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่เริ่มรู้จักกันก็มีความเป็นมาว่าภาควิชาสัตวบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มนะครับเลี้ยงฝูงโคขาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521แทนฝูงโคเนื้อลูกผสมต่างประเทศเพื่อหาทางศึกษาชี้นำให้มีการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์โคนั่นเองโคขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองที่เกิดจากฝีมือและผลงานของชาวบ้านในจังหวัดลำพูนมีการพัฒนาสายพันธุ์มานานกว่า100ปีเลี้ยงกันมาแพร่หลายในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่แล้วแพร่กระจายไปยังจังหวัดลำปางพะเยาเชียงรายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเหมือนที่ผมได้นำเรียนให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่มีการเล่าขานกันมาว่าจากการกลายพันธุ์ของโคพื้นเมืองในสมัยพระนางจามเทวีผู้ครองนครหริพุนชัยพระองค์แรกเมื่อปี1340กว่าปีมาแล้วนะครับเป็นสัตว์คู่บารมีของชนชั้นปกครองในสมัยนั้นลากเกวียนแต่หริพุนชัยก็ล่มสลายตั้งแต่ครั้งเมื่อพ่อขุนเมงรายมหาราชยึดครองอีกทั้งเป็นเมืองร้างนะครับสมัยพม่าครองเมืองช่วงกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อครั้งที่2ปี2310ในตำราฝรั่งบางเล่มก็กล่าวว่าต้นตระกูลของโคพื้นเมืองในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้น่าจะเป็นโคทางยุโรปที่ไม่มีหนอกซึ่งต่อมาผสมข้ามโดยโคจากอินเดียที่มีหนอกครับเพราะโคในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะทั้งโคยุโรปและก็โคอินเดียรวมกันคือมีเหนียงคอสั้นหน้าผากแบนและหูเล็กแบบโคยุโรปมีหนอกแบบหนอกโคอินเดียด้วยสำหรับความเชื่อของโคนะครับที่ในศาสนาพราหมณ์นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็ง เป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกิจสนะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นั่นเองในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้พระราชทานในพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์จะดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรมีความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเข้าลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญและพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นโคพันขาวลำพูนซึ่งมีสีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวและไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวนะคะเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนนั้นนอกจากนี้โดยผู้ที่บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอนั่นคือนายสมชายดำธมิตรนะคะเป็นผู้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอแล้วมอบให้กรมปศุสัตว์น้อมนำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นอกจากนี้นายอาคมวัฒนากูลก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพียงและมอบให้กับกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกันค่ะนำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นายทฤษฎีชาวสวนเจริญอดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพิ่มและมอบให้กับกรมปศุสัตว์นำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569และนายวิจารณ์ภุกพิบูลมอบพระโคพูนให้กับกรมปศุสัตว์นำน้องเกล้าน้องกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับเสียงโหนหลวงที่ลั่นคล้องชัยเมื่อครบแต่ละรอบของการไถนั้นที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นะครับหมายถึงการที่โหนหลวงลั่นคล้องชัยก็คือเสียงคล้องที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นการจำลองเสียงฟ้าร้องแสดงว่าจะมีเมฆและฝนดังนั้นแล้วเสียงคล้องอาจหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตว่าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นในกลางลานแรกนานั้นมีฉัตรอยู่3ฉัตรด้วยกันนะครับซึ่ง3ฉัตรนั้นองค์เทพที่สำคัญก็ประกอบไปด้วย3องค์ได้แก่พระอิศวรหรือพระศิวะพระพรหมและพระนารายณ์พร้อมทั้งเทพทุกๆองค์มาประดิษฐานอยู่ในพระราชพิธีนี้ซึ่งในการไถนั้นจะต้องเวียนรอบฉัตรทั้ง3ที่ปักเอาไว้กลางลานแรกนาชุดละ3รอบนะครับ3ชุดรวมทั้งหมดก็9รอบด้วยกันครับสำหรับเวลาฤกษ์แห่งการจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นคือเวลาพระฤกษ์ที่องค์ประธานจะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีทางพราหมณ์ฮินดูถูกกำหนดโดยโหนหลวงนะครับซึ่งจะดำคำนวณว่าปีนี้วันใดจะเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วกำหนดฤกษ์ที่ส่วนใหญ่คือฤกษ์ที่ไม่ต้องทิศต้อง สิ่งที่เป็นการเบียดเบียนอัปมงคลในทางโหราศาสตร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือการกำหนดฤกษ์นั้นไม่ว่าจะเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรมก็แล้วแต่ต้องไม่ตรงกับดีถีที่เรียกกันว่าวันผีเพลียคำว่าผีในที่นี้หมายถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษทั้งหมดของแผ่นดินไทยที่จะมาเป็นพละกำลังในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั่นเองครับ
2: ในขณะนี้ที่ลานแรกนานั้นนะครับจำนวนอิสริยยศของพระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หับทองและหับเงินที่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ตามรอบต่างๆก็จะได้มาถึงในรอบที่7นะครับในรอบที่7ในการไถไปโดยทักษิณาวัตร3ทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งรอบแรกนะครับไถดะ3รอบไถแปร3รอบและหว่านเมล็ดพันธุ์ในรอบที่7นี้ก็อีก3รอบพร้อมกับทางพนักงานได้ประคมของใส่เครื่องดุริยางค์จะได้ไถกลบนะครับในรอบที่7นี้นะครับจนกระทั่งถึงรอบที่9เพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานจะได้ปลดพระโคออกจากแอกพญาแรกนาและเทพีจะได้กลับยังโรงพิธีพราหมณ์ซึ่ง

0: พระนนทิถือกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทพระนนทิจะแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้นะคะคนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อโคจึงมีโคเยอะมากในประเทศอินเดียค่ะโดยประเทศไทยเราก็ได้รับความเชื่อของพราหมณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคำแรกนาขวัญซึ่งเริ่มตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีนะคะก็ได้กำหนดให้มีพระโคเพศผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนี้ค่ะ
1: เป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจนะครับในบางสถานที่หรือบางเหตุการณ์สำคัญบวชก็เป็นส่วนประกอบของความเชื่อและศรัทธาโดยเชื่อกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งอีกมุมหนึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีประโยชน์อย่างมากและยังนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งการอุปโภคบริโภคส่วนอีกมุมหนึ่งวัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อของความศรัทธานะครับความเชื่อเหล่านี้มีรากมาจากอดีตที่ส่งสารสองสามต่อมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งย้อนกลับไปถึง 4,000 กว่าปีก่อนนี่ก็เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมของชาวอารยันเพราะวัวเป็นสัตว์ที่ให้น้ำนมและใช้งานที่หลากหลายเลี้ยงดูชีวิตชาวอารยันมาทุกยุคทุกสมัยครับโดยในคัมภีร์ฤกษ์เวทก็กล่าวว่าโคนำความโชคดีมาอย่างพวกเราและยังให้นมกับพระอินทร์ทุกวันนำความปิติมาให้กับชาวนาในคัมภีร์พระเวทนั้นวัวได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมารดา7ประเภทที่ชาวฮินดูให้ความเคารพนะครับนอกจากนี้ตามคติทางศาสนาพราหมณ์เรามีว่าโคสุภราชนั้นเผือกผู้นะครับอย่างที่ได้นำเรียนว่ามีนามว่านนทิเทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทนะครับและแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้คนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อวัวกันในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องความเชื่อหรือเป็นสัญลักษณ์ของดินและโลกและเป็นผู้ที่ให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีประวัติความเป็นมาต่างๆซึ่งในการพระราชพิธีจรดพระนางคำแรกนาขวัญแล้วก็ในการประกอบในเรื่องของความเชื่อต่างๆนั้นก็จะมีสิ่งที่เป็นทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์เข้ามาควบคู่กันซึ่งในขณะนี้ก็จะได้ครบจำนวนนะครับในรอบสุดท้ายกันในรอบที่9แล้วนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพันข้าวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคำแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันหลักจำนวน 7,000 ได้แก่พันข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ6ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันข้าวกอขอ79ข้าวเจ้าค่ะพันข้าวกอขอ85ข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ99ข้าวหอมคลองหลวง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้านะคะพันข้าวกอขอ109ข้าวหอมพัทลุง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้าและพันข้าวกอขอ26เชียงราย72ซึ่งเป็นข้าวเหนียวค่ะโดยผลผลิตทั้งสิ้นมีจำนวน 5,147 กิโลกรัมนะคะนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคำแรกนาขวัญประจำปี2569และบรรจุซองแจกจ่ายให้แก่ประสบกรณิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งข้าวและเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆนะคะกรมการข้าวก็มีความประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปเก็บไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี2569เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปค่ะ
1: ในขณะนี้คือรอบที่9นะครับเป็นรอบที่ได้มีการไถกลบในรอบสุดท้ายแล้วนะครับโดยพระยาแรกนาปลัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์เมื่อได้ไถกลบและพร้อมด้วยเทพีคู่แล้วก็จะได้ญาตรากระบวนอิสริยยศเข้ามายังบริเวณโรงพิธีพราหมณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะนั้นก็จะได้มีการ ตั้งของเสียงทายนะครับให้พระโค

0: ได้กินของเจ็ดสิ่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำพระโคไปกินเลี้ยงของเสี่ยงทายซึ่งหลังจากที่พระโคกินสิ่งใดแล้วโหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับซึ่งในการพระราชพิธีนั้นก็จะมีเรื่องที่เป็นการประกอบพระราชพิธีสำคัญสำคัญนั้นนะครับในยุคหลังนี้นะครับจุดจนปัจจุบันนี้ก็แสดงเห็นว่ามีการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อกติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากแลกลานแลกนาก็ดีนะครับมีนัยยะในการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของเกษตรกรหรือว่าผู้คนที่ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะครับอีกประการหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปและที่สำคัญคือเกษตรกรผู้ส่งผลผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีก็ได้แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นนะครับได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรถึงได้ประสบความสำเร็จในการประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจริงๆเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินไปด้วยกันได้อย่างดีนะครับและที่ลานแลกนาขนาดนี้ในรอบที่9นะครับซึ่งเป็นรอบที่ได้ไถกรบครับซึ่งเจ๊เช่นเดียวกันกับวิถีชีวิตของเกษตรกรหรือชาวนาหรือผู้ที่ได้ทำนาทั่วๆไปนะครับในการที่เริ่มต้นฤดูกาลในการเพาะปลูกนะครับซึ่งก็ดูเข้าสู่ฤดูฝนนั้นก็อย่างชิดตามธรรมชาติแต่ครับได้กำหนดไว้ในรอบของแต่ละปีซึ่งก็ถือได้ว่าในพระราชพิธี12เดือนในการจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นนะครับก็อยู่ในส่วนของพระราชพิธี12เดือนขณะนี้นะครับครบทั้ง9รอบแล้วครับเมื่อครบ9รอบแล้วพนักงานประโคมของใส่เครื่องสุริยางค์และไถกบในรอบสุดท้ายกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินพนักงานจะได้ปลดพระโคออกจากแอกและนำพระโคกลับมาที่โรงพระโคนะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของโรงพิธีพราหมณ์ครับพระโคทั้งสองนะครับจึงได้ปฏิบัติในการพระราชพิธีเพื่อจะมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญครับในปีนี้เป็นพระโคที่ให้เรียนให้ท่านได้ฟังได้ทราบนะครับถึงทั้งความแข็งแรงสง่างามพระโคพอพระโคเพียรความสูงนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ได้ตรงตามหลักเกณฑ์นะครับที่ทางกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนะครับเป็นลักษณะของพระโคตามหลักเกณฑ์ต้องมีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์ความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180นะครับพระโคต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเช่นเมื่อสักครู่ที่พระโคได้ปฏิบัติในลานแลกนานะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายและลักษณะโค้งของเขานั้นสวยงามตาแจ่มใสนะครับหูไม่มีตำหนิในขณะนี้ก็เป็นภารกิจที่พระโคได้ปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพระโคพอและพระโคเพียรพญาแรกนาได้กลับเข้ามาภายในโรงพิธีพราหมณ์แล้วนะครับ
1: ผู้ฟังคะสำหรับการบรรเลงเพลงปี่พาทย์ในพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อสักครู่นี้นะคะมีมาแต่โบราณนั้นไม่ได้มีหลักฐานปรากฏนะคะว่ามีวงปี่พาทย์บรรเลงแต่อย่างใดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปรารภขึ้นนะคะกับพระราชครูความว่า
0: ครับในขณะนี้หลังจากที่เสร็จภารกิจของในการที่พระโคได้ประกอบพิธีแลกนาแล้วก็ได้มาที่ด้านหน้าของนะครับเรียนด้านต้นของ ลานแลกนาเพื่อที่จะเสี่ยงทายนะครับซึ่งการตั้งเลี้ยงพระโคที่หน้าพระที่นั่งนั้นก็จะมีของ7สิ่งที่จะเสี่ยงทายตั้งเลี้ยงพระโคนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันของ7สิ่งก็คือน้ำและหญ้านะครับเหล้านะครับก็ในส่วนของของกินทั้ง7สิ่งนะครับก็จะมีทั้งข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะครับถึงถ้ากินสิ่งใดก็จะพยากรณ์ในลำดับต่อไปนะครับโดยหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์จากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้อ่านกราบบังคมทูล นะครับ

0: กิจเจต
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระโคก็ได้กำลังเสี่ยงทายในการที่จะกินของ7สิ่งนะคะซึ่งของ7สิ่งนั้นก็ประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าค่ะถ้าพระโคได้กินสิ่งใดก็จะได้มีคำทำนายไปตามนั้นนะคะซึ่งขณะนี้พระโคพอและพระโคเพียงก็กำลังเสี่ยงทายในการกินของ7สิ่งอยู่ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้มีคำทำนาย
0: ฝนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับและรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้อ่านกราบบังคมทูลจากคำทำนายว่ารวมไปถึงในเรื่องของ การเสี่ยงทายผ้านะครับทั้ง3อย่างด้วยกันที่ได้มีการเสี่ยงทายนะครับทั้งผ้าทั้งจำนวน4คืบ5คืบและ6คืบนะครับว่าพระยาแลกนาได้ผ้าที่เสี่ยงทายตามทัตยาธิฐานที่ตั้งนั้นได้กี่คืบและของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียงพระโคขณะนี้หนหลวงนะครับได้เมื่อตั้งเรียงพระโคแล้วหนหลวงก็จะได้นำนะครับคำพยากรณ์มาถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจากนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อ่านกราบบังคมทูลนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับรวมไปถึงบรรดาผู้ที่ทำงานเกษตรกรก็จะได้รับทราบไปทั่วกันครับ

0: ครับสำหรับของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียงพระโคนั้นนะครับถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็จะพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ท่านผู้ฟังครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวประคมทูลถึงคำพยากรณ์นะครับ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกคู่ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ประกอบด้วยปลาดเกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม13กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน39รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปลาดเกษตรของแผ่นดินปลาดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนางราตรีบัวพนัสจังหวัดนครสวรรค์ปลาดเกษตรดีเด่นนายพรมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีปลาดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายบุญส่งนับทองจังหวัดกระบี่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานายจิรกรจิวเจริญการจังหวัดนครปฐมอาชีพทำสวนนายคมคลิตกล่อมสังจังหวัดตราดอาชีพทำไร่นางหนูเรียนเพียโคตรจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสมพรแก้วคนตรงจังหวัดราชบุรีอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสุรศักดิ์แซ่ลีจังหวัดราชบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายอมรเหลืองนฤมิตรชัยจังหวัดเพชรบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายประโยชน์โสรัจกิจจังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำนางสาวพัทรนิตศิลวัฒนารุตจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายบุญธรรมทับทิมศรีจังหวัดนครสวรรค์สาขาบัญชีฟาร์มนายสุริยาขันแก้วจังหวัดแพร่สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางเกศรทองคำจังหวัดพัทลุงสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนางสาวรัตนาจันดำจังหวัดเชียงใหม่สาขาเกษตรอินทรีย์นางสาวอัญชลีอัศววิมลจังหวัดนนทบุรีที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรนายมนตรีวัดน้อย จังหวัดนครปฐมสมาชิกกลุ่มยุวะเกษตรกรนายเพชรรัตน์ม่วงสายจังหวัดนครสวรรค์สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเกษตรกรทำนาดอนใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนายบัวพันศรีคิรีเขียวกลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้เลียงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมศักดิ์พุทธิวณิชกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองโพรงจังหวัดปราจีนบุรีนายนราทิพย์พันมากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมนายประโมทเดชโฮมวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมจังหวัดตราดนายกมลแซ่ตันกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสมสะอาดจังหวัดบึงกาฬนายสาครเดชลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปางนางฟองจันวงชัยกลุ่มยุวะเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมเด็กยะเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพัฒน์พร้อมใจกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีนายฉลวยกุมพันธ์กลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงานายสุรัตน์มาศทองศูนย์ข้าวชุมชนนายเยียปี59ประเภทข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนายสุกันพิล้ำเลิศศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงประเภทข้าวอื่นๆจังหวัดบึงกาฬนายวงศรอิ่มใจวิสาหกิจชุมชนยางก้อนถ้วยกยท.ตำบลนางหลงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุบลรัตน์ทองหนุนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายวินัยละนาสนอสหกรณ์โคนมสีคิ้วจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายวีระขำมลังสหกรณ์กองทุนสวนยางยุงทองจำกัดจังหวัดสงขลานายวิลมสุวรรณรัตน์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์นางลุจาภาเนติพัทรลักษณ์ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมานางนฤมลศรีสรรสหกรณ์บริการครูแพทย์จำกัดจังหวัดแพร่นายเลิศฤทธิ์เลือนละหงสหกรณ์เครดิตยูเนียน NHK สปริงจำกัดจังหวัดสมุทรปราการนางพนิดาแตงใหญ
0: ่ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายภัยสุทธิสังได้กราบบังคมทูลเบิกชาวนาผู้ชนะการประกวดเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสหกรณ์ที่เด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2569เข้าเฝ้ารับพระราชรางวัลจำนวน39รายแล้วนะครับ
1: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: ขณะนี้กระบวนอิสริยยศของพระยาแรกนาก็จะได้ยาตรากระบวนจากหน้าพระคาที่ประทับกลับมาที่ได้แห่เป็นกระบวนอิสริยยศนะครับมาดังพระองค์พิธีพระรามอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้แห่กระบวนอิสริยยศจากที่หน้าพระพักตร์ที่ประทับแล้วพระยาแรกนาจะได้กราบถวายบังคมและเข้ากระบวนนะครับเพื่อจะไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีซึ่งจะได้ไปรอเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนลงศูนย์จิตตาครับเนื่องในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ฝนหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพระยาแรกนาเสียงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเมื่อพระยาแรกนาและกระบวนอิสริยยศนะครับได้กราบถวายบังคมแล้วขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีเพื่อจะได้ไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตตาต่อไปดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพราพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตตาซึ่งพญาแรกนาจะได้เข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพญาแรกนาและทีพีจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตตาเพื่อปลูกไว้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับและเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอันเป็นเสร็จพระราชพิธีซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรนั้นรัชกาลที่9ได้โปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตตดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตตดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลถวายพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรส่งให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้ากราบถวายบังคมที่บริเวณหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเพื่อจะได้ญาตราขบวนอิสริยยศออกจากหน้าพระพราที่ประทับและได้ขึ้นรถจำหลวงพร้อมด้วยเทพีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตตดาต่อไปซึ่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็มีข้าวเป็นหลักพระมหากษัตริย์จึงได้ทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งและพระราชทานกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนจากการทดลองด้วยพระองค์เองและวิทยาการตลอดจนเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ที่ได้ทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนทำพิธีทำขวัญข้าว เนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณศูนย์จิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประธานในพิธีในพระราชพิธีพืชมงคลชนพนังคันแรกนาขวัญมิได้ใช้พระราชอำนาจตามกติกาโบราณเท่านั้นแต่ใช้พระบารมีในการสร้างสิริมงคลขวัญกำลังใจและพระราชทานความรู้ในการพัฒนาการเกษตรพระบารมีดังกล่าวคือการที่ทรงศึกษาสั่งสมความรู้ด้วยพระองค์เองและส่งเสริมผู้อื่นให้เกิดการวิจัยพัฒนาและปฏิบัติทั้งเรื่องเกษตรกรรมโดยตรงและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนจึงเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงพัฒนาด้านดินน้ำและด้านอื่นๆที่จะสนับสนุนการเกษตรตลอดมาตัวอย่างการพัฒนาด้านน้ำก็มีการพัฒนาคูคลองระบบชลประทานต่างๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาและสิ่งที่ทั่วโลกยกย่องก็คือโครงการพระราชดำริฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งโครงการส่วนพระองค์ต่างๆนั้นก็ยังประโยชน์ให้กับบรรดาเกษตรกรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารแห้งแล้งในหลายๆจังหวัดในหลายๆภูมิภาคที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นอีกในวันที่เราจะได้เห็นการพระราชพิธีที่มีความสำคัญทั้งในด้านของโบราณราชประเพณีประวัติศาสตร์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับขณะนี้ที่พระยาแรกนาได้พร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงเพื่อที่จะได้ไปรอเข้าเฝ้านะครับที่แปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์ส่วนจินดาต่อไปครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรนะคะการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของตนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเชื่อว่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลิตผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีนั้นก็แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้ประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันค่ะพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินการไปได้ด้วยกันไปได้ด้วยดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากพระปราสาทประทับเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งและเสด็จพระราชดำเนินนะครับออกจากพระปราสาทพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาซึ่งณที่นั้นพระยาแรกนาก็ได้ไปเฝ้ารับเสด็จนะครับพร้อมด้วยเทพีจะได้มีการกราบถวายบังคมและได้นำนะครับพระยาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับในขณะนี้ภายในลานแรกนานะครับโดยเฉพาะในฝั่งตรงข้ามกันนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่อย่างความปลื้มปิติของบรรดาเกษตรกรผู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติยศนะครับในรางวัลที่ได้รับพระราชทานในปีนี้ถึงเกษตรกรดีเด่นนะครับปราดดีเด่นและเกษตรกรต่างๆนั้นก็มีหลักเกณฑ์สั้นๆให้ได้ทราบดังนี้ครับ
2: ซึ่งหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักครับในการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรและสถาบันเกษตรในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้เน้นพัฒนาเกษตรเป็นองค์รวมนะครับให้สามารถบริหารจัดการและก็ผลิตให้ส่งต่อตลาดได้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันโดยมีการคัดเลือกนะครับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็เขตจนถึงระดับกรมด้วยนะครับในการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้ปรากฏต่อสาธารณะมีทั้งหมดนะครับ6สาขาด้วยกันก็คือสาขาอาชีพทำนาอาชีพทำไร่อาชีพทำสวนอาชีพทำไร่นาสวนผสมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรส่วนประเภทการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นมี2กลุ่มครับก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและก็กลุ่มยุวเกษตรกรด้วยอันนี้ก็จะเป็นการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอเป็นต้นมาแล้วนะครับ
0: คือหลักเกณฑ์นะครับแต่ในขณะนี้ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจะได้เสด็จพระชนเนินไปที่แปลงนาสวนพระองค์สวนจิตรดานอกจากทางเกษตรกรแล้วเต็นท์ที่ได้เข้าเฝ้านั้นก็จะมีบรรดาทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยครับซึ่งทางต่างประเทศก็จะได้รับทราบนะครับในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีและก็สิ่งที่เป็นขวัญกำลังใจและก็สิ่งที่ได้มีการประกอบพระราชพิธีนะครับซึ่งในการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นก็จะเป็นตามโบราณราชประเพณีนะครับตามขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีมาตลอดต่อเนื่องซึ่งในพระราชพิธี12เดือนนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชพิธีพระราชพิธี12เดือนว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นข่าวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวใหม่ส่วนจะหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการทำที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตนตามปกติก็ได้ความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่วมมากน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วยเพลียและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้างทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดีมงคลตามที่มาในทางพระพุทธศาสนาบ้างบูชาเส้นสูงตามที่เป็นทางไสยศาสตร์บ้างให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่ก็คือจากในพระราชพิธี12เดือนนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยนั้นเริ่มมาจากที่คุณพิญโยได้นำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นั้นความผูกพันที่ผมอยากจะนำมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นความผูกพันในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีต่อชาวไทยและชาวนาไทยโดยปรากฏจากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนาถึงแปลงนาและโรงสีชุมชนบ่อยๆบางครั้งต้องทรงพระราชดำเนินไปตามคันนานอกจากนี้ยังทรงมีการที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับข้าวไทยและชาวนาไทยในโอกาสต่างๆมากมายเช่นพระราชดำรัสที่พระราชทานแนวคิดในการทำนาและการดำรงชีวิตของชาวนาในวโรกาสเสด็จไปทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2516เป็นต้นมามีความตอนหนึ่งครับว่าเวลานึกถึงทำไมมีข้าวมากราคาข้าวก็ ตกก็น่าจะเป็นการดีที่มีข้าวมากพวกเราที่บริโภคข้าวก็จะได้ซื้อข้าวในราคาที่ถูกแต่หารู้ไม่ว่าข้าวที่บริโภคทุกวันนี้ราคาก็ยังแพงเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมถึงแพงข้าวที่บริโภคแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกเข้าไปหากลุ่มชาวนาถามว่าเป็นอย่างไรข้าวที่ราคาแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกก็ถูกนำมาพูดในที่ประชุมแห่งนั้นด้วยสำหรับแนวคิดทฤษฎีใหม่เป็นการอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ประชาชนมีกินแบบอัตภาพคืออาจไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยากหลักว่าแบ่งที่ดินเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกข้าวอีกส่วนสำหรับปลูกพืชไร่พืชสวนและมีการขุดสระน้ำครับ

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนออกจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อจะได้ไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตอดานะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินไปในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตอดาและพระยาแรกนานะครับจะได้เข้ากราบบังคมถวายว่าคำกราบถวายบังคมและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์เพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีต่อไปนะครับและหลังนั้นเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เป็นการอันเสร็จการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังขันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้น้ำหนักข้าวนะครับที่ได้มีการหว่านจำนวนทั้งสิ้นในปีนี้ก็คือ 5,147 กิโลกรัมที่ได้เข้าสู่การพระราชพิธีพืชมงคลและการพระราชพิธีจรดพนังขันแรกนาขวัญในวันนี้นะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569การถ่ายทอดเสียงในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐกาลิลิขิตตระกูลคุณอภิชัยกีรติอุลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสงบมีช่อคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายคุณพินโยรุ่งสมัยคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและรอ

0: การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองจังหวัดตรังคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกล
1: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจังหวัดตรังมุ่งเน้นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกลจำนวน25รายซึ่งเป็นไปตามจำนวนที่จังหวัดตรังได้รับการจัดสรรในเฟสแรกซึ่งเครือข่ายรถพุ่มพวงจะเป็นกลไกสำคัญในการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปจำหน่ายในราคายุติธรรมถึงมือประชาชนถึงหน้าบ้านสำหรับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งชุดสินค้าเริ่มต้นรับสินค้าอุปโภคบริโภคฟรีตามขนาดรถเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการจำหน่ายบัตรเติมน้ำมันสนับสนุนค่าน้ำมันตามขนาดของพาหนะโดยมีเงื่อนไขต้องมีการสั่งซื้อสินค้าจากโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้เครือข่ายรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับชุดสินค้าเริ่มต้นณที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่กำหนดในวันที่15พฤษภาคม2569เพื่อเริ่มกระจายความสุขและลดค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตรังต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสานไปรษณีย์ไทยเร่งกระจายสินค้าชุดเริ่มต้นฟรีให้รถพุ่มพวงนำไปจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพร้อมเน้นย้ำต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้าย
2: นายไตรคุณโชประการหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันที่15พฤษภาคมนี้จะมีการคิกออฟเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันพร้อมกันทั้ง8อำเภอเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดไปตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆเพื่อช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่ต้องเดินทางไกลโดยรถพุ่มพวงจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นฟรีผ่านไปรษณีย์ไทยเพื่อนำไปทดลองตลาดโดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้า14รายการ64ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,800 บาทรถสำล้อพ่วงข้างได้รับชุดสินค้า14รายการ37ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,000 บาทและรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้า8รายการ22ชิ้นมูลค่าประมาณ450บาทโดยต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้ายและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดโดยรถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถสำล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะ750บาทต่อสัปดาห์

ให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566FM 95 MHz สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีห้วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนกระทรวงสาธารณสุขเสนอรายการหมอลำพูนจวนอู้เรื่องสุขภาพจ้า

วัสดีเจ้าปิ๊กมาปากันแฮมแล้วนะเจ้ากับรายการมอลปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนวันนี้พิมพวรรณเขยตานะเจ้ามาเป็นผู้ดำเนินรายการนะเจ้าในการที่จะมาจวนพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าที่รับฟังผ่าน FM สวท FM 95ลำปูนแล้วก็หลายท่านชมผ่าน Facebook Live ของสวทลำปูน FM 95นะเจ้าสำหรับรายการมอลปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพวันนี้นะเจ้าเป็นช่วงที่เฮาเริ่มมีเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะเจ้าแล้วก็ในหลายโรงเรียนนะเจ้าในสัปดาห์หน้าก็จะมีการเปิดเทอมเพราะฉะนั้นเฮาก็เลยจะมาจวนกันอู้นะเจ้าในเรื่องของการป้องกันโรคในช่วงฤดูฝนและก็การเฝ้าระวังโรคในช่วงเปิดเทอมนะเจ้าแล้วก็ก่อนที่เฮาจะมาดูโรคในพื้นที่บ้านเฮานะเจ้าเขาขอจะมาจวนการอู้ในเรื่องของหลายๆท่านติดตามสถานการณ์ผ่านโซเชียลนะเจ้าผ่านรายการหันเปิ้นอู้กันนักนะเจ้าติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยในเรื่องของไวรัสฮันตานะเจ้าแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องนะเจ้ารายการมอลปูนจวนอู้ก็เลยจะมาจวนอู้ในช่วงเริ่มต้นเหี่ยน้อยหนึ่งนะเจ้าในเรื่องของไวรัสสายพันธุ์ไวรัสฮันตานะเจ้าสายพันธุ์แอนเดรสเอ็นเจ้าที่ว่าเอ๊ะอย่างคนถึงต้องเฝ้าระวังและก็จับตามองกันทั่วโลกเอ็นเจ้าสืบเนื่องจากที่เปิดมีพบผู้ป่วยนะเจ้าในเรือสำราญที่

0: เปิ้ลมีการเดินทางท่องมหาสมุทรนะเจ้าแล้วก็พบผู้ป่วยยืนยันแล้วประมาณ3ท่านเนาะแล้วจากนั้นก็จะมีผู้ที่3ท่านนี้เสียชีวิตแล้วก็เห็นประมาณ 7-8 ท่านที่ยืนยันว่าติดเชื้อแล้วก็ยังอยู่ในระหว่างสงสัยเห็นจำนวนหนึ่งนี่นะเจ้าเพราะฉะนั้นก็เลยมีการเฝ้าระวังกันนะเจ้าแล้วก็มีหลายข่าวนะเจ้าเขาบอกว่าเชื้อที่มีการระบาดเนี่ยอาจจะเป็นเชื้อที่เป็นสายพันธุ์แอนเดรสนะเจ้าซึ่งสามารถติดต่อจากคนสู่คนนี่อย่างถึงต้องประเด็นนี้ถึงต้องมานั่งคือความสนใจนะเจ้าเนื่องจากว่าไอ้ปกติเนี่ยเจ้าไวรัสฮันตาเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคไวรัสเนาะที่มันติดต่อในเป็นเชื้อไวรัสที่เรามักจะเจอนะเจ้าในปัสสาวะหนูอุจจาระหนูมีหนูที่เป็นสัตว์กัดแทะทั้งหลายเนี่ยนะเจ้าเป็นตัวที่เป็นพาหะนำโรคเนี่ยนะเจ้าโดยปกติส่วนใหญ่อ่ะมันไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนนี่นะคะแต่ถ้าในบางสายพันธุ์เนี่ยที่เปิ้ลยืนยันมาเนาะว่ามันมีสายพันธุ์เดียวนะเจ้าที่เปิ้ลบอกว่ามันอาจจะติดต่อจากคนสู่คนได้ก็คือสายพันธุ์แอนเดรสนะเจ้าที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะคะก็เลยมีการเฝ้าระวังกันวันนี้เราก็เลยจะมาอู้กันแห่น้อยหนึ่งนะเจ้าว่าเอ๊ะไวรัสเนี่ยมันเป็นจะได้นะเจ้ามันจะติดจากคนสู่คนได้จะได้นะเจ้าเปิ้ลบอกว่าเราเนื่องจากว่าไวรัสเนี่ยเดิมเนี่ยมันอยู่ในปัสสาวะหนูอุจจาระหนูหรือว่าน้ำลายหนูเนี่ยนะเจ้ามันก็จะปนเปื้อนอีเนาะทีนี้เนี่ยเราจะติดเชื้อได้อย่างไรเราก็ติดเชื้อได้จากเราอาจจะหายใจเอาฝุ่นนะเจ้าที่ปนเปื้อนกับปัสสาวะหรืออุจจาระหนูเข้าไปบอกว่าจะเกิดจากพฤติกรรมการกวาดห้องโกดังเก็บของหรือไปทำความสะอาดต่างๆหรือในที่สภาพที่มันอากาศมันปิดมันมีการหมุนเวียนและอากาศไอ้ตัวเชื้อเนี่ยมันอยู่ข้างในอินะเจ้าแล้วทีนี้อาการเป็นจะได้นะเจ้าอาการเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำให้อาการและลักษณะของปอดอักเสบนะเจ้าทีนี้ไอ้ที่เป็นที่เปิ้ลเฝ้าระวังกันเนี่ยเนื่องความที่เป็นติดการติดต่อนอกกันระยะฟักตัวเนี่ยมีตั้งแต่1สัปดาห์ไปจนถึง8สัปดาห์แล้วบางทีเนี่ยอาจจะลากยาวยิ่งระยะตัวฟักตัวนานและบัดแสดงอาการน่ะความน่ากลัวก็จะอยู่ตรงที่ร่างกายเชื้อเนี่ยมีในตัวเฮาเนาะแต่ว่ามันบัดแสดงอาการแต่ว่าสามารถจะติดต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่จับตามองแล้วก็ที่ต้องเฝ้าระวังกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าหลายคนก็จะคิดออกมาเอ๊ะมันจะเหมือนตอนที่สมัยที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19ในระยะเริ่มต้นก่อนนะเจ้าและก็ที่สำคัญตอนนี้ไอตัวไวรัสตัวเนี้ยยังมีในเรื่องของวัคซีนเตื้อเอนะเจ้าก็ในวงการของด้านการแพทย์และสาธารณสุขก็เลยมีการพูดคุยแล้วก็มีการเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เปิ้ลมีการเดินเรือหรือการท่องเที่ยวเนาะเปิ้ลก็จะมีการคัดแยกคัดกรองผู้โดยสารเอนะเจ้าแล้วก็มีการซักประวัติอย่างต่างๆนะเจ้าแล้วก็ซักประวัติเรื่องของอาการสำคัญเอนะเจ้าแล้วก็สามารถบริการตรวจคัดกรองได้ตัวนะเจ้าโดยมีการแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนนะเจ้าสำหรับของเฮาเนาะโดยปกตินะเจ้าในส่วนของไวรัสไอ้ฮันตาเนี่ยนะเจ้าเปิ้ลบอกว่ากลุ่มอาการนะเจ้าสำคัญเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เปิ้ลมองว่ากลุ่มที่มีผลเนี่ยอยู่2กลุ่มด้วยกันนะเจ้ากลุ่มที่อันแรกก็คือมีผลเป็นต่อไตนะเจ้าทำลายไตเนี่ยส่วนใหญ่อาการก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ไข้สูงเฉียบพลันหนาวสั่นปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะเจ้าโดยเฉพาะหลังและขาเนี่ยนะเจ้ามีคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องแล้วก็บางคนมีตาแดงแล้วก็หน้าแดงเนี่ยนะเจ้าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอาการปัสสาวะน้อยลงบวมความดันโลหิตต่ำมีเลือดออกนะเจ้าในบางรายเนาะแล้วก็มีการภาวะไตอักเสบรุนแรงแล้วก็จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งกลุ่มหนึ่งนะเจ้าสำหรับอาการของไวรัสฮันตาเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยจะทำมีผลต่อปอดเป็นหลักนะเจ้าอาการเริ่มแรกก็จะคล้ายกันก็คืออาการเริ่มต้นด้วยไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยเหมือนกันนะเจ้ามีคลื่นไส้มีอาเจียนท้องเสียเนี่ยจากนั้นเนี่ยก็จะอาการก็จะลุกลามเข้าไปที่ปอดอย่างรวดเร็วนะเจ้ามีภาวะเรื่องของหายใจลำบากหายใจทีมีไอมีแน่นหน้าอกแล้วก็มีภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงนะเจ้า แล้วก็ที่สำคัญมันมีการติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้มีโอกาสในการเสียชีวิตได้ค่อนข้างสูงอีนาเจ้าก็เลยต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าอย่างใดก็ตามเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็มีกระบวนการในการคัดกรองแล้วก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะเจ้าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีความเสี่ยงนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางการอย่างนี้นะเจ้าหรือว่าไปสัมผัสกับที่เป็นหนูที่เป็นโดนหนูแทะหนูอย่างโดยตรงเนี่ยก็โอกาสที่เราจะไปได้รับเชื้อเนี่ยก็น้อยลงไปนะเจ้าก็มาชวนกันอู้นะเจ้าไม่ได้สร้างเน้นนะเจ้าว่าเราจะต้องมีความตระหนักในเรื่องนี้แต่บ่อยากให้ทุกคนตระหนกเนาะฮึ่มฮุบฮับฮู้ไว้แล้วก็ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องนะเจ้าว่าตอนนี้มีการแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมทั้งในระดับประเทศระดับนานาชาติเนี่ยเปิ้นมีการวางมาตรการแนวทางการชะไดพ่องนะเจ้าสำหรับเรื่องต่อไปที่เราจะมาอู้กันในระดับพื้นที่ของบ้านเฮานะเจ้าเดือนตะกี้อ้อบอกไว้นะเจ้าช่วงนี้วันนี้วันที่13พฤษภาคมนะเจ้าหลายโรงเรียนเริ่มเปิดเทอมไปละบางโรงเรียนจะเปิดในประมาณวันที่16น่าจะประมาณ18เดี๋ยวประมาณนี้นะเจ้าเพราะว่าบางคนเจอเสาร์อาทิตย์นี่นะคะหลายโรงเรียนเนาะก็จะเปิดเทอมแล้วนะเจ้าโรคที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของที่มากับที่จะมักจะเจอในโรงเรียนนี่นะเจ้าสองอันดับแรกที่มาบินเลยก็คืออันแรกก็คือเรื่องของไข้เลือดออกนะเจ้าอันที่สองที่เรามักจะเฝ้าระวังกันนะเจ้าก็คือเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะเจ้าที่มันติดต่อกันทางเดินหายใจเนาะและอันที่สามก็คือเรื่องของมือโรคมือเท้าปากนี่นะเจ้าสำหรับสถานการณ์เรื่องของไข้เลือดออกเนาะไข้เลือดออกเนี่ยช่วงนี้นะเจ้าฝนเริ่มมาแล้วนะเจ้าก็ยังต้องเน้นย้ำกันนะเจ้าในเรื่องของการเฝ้าระวังบ่ฮึมีการเพาะพันธุ์ของยุงนะเจ้าซึ่งเป็นพาหะนำโรคนะเจ้าโดยยุงไข้เลือดออกเนี่ยมีพาหะนำโรคก็คือยุงลายนะเจ้ายุงลายตัวเมียเนี่ยจะไปกัดนะเจ้าถ้ามันมีไปกัดคนที่มีเชื้ออยู่นะเจ้าก็ยุงตัวนั้นเนี่ยก็จะไปกัดเฮาเนี่ยก็สามารถทำให้ป่วยเป็นไข้เลือดออกได้นะเจ้าแล้วความรุนแรงของไข้เลือดออกเนี่ยก็คือว่ามันจื้อก็บอกอยู่แล้วนะเจ้าก็คือไข้เลือดออกเนาะมีอาการไข้แล้วก็ถ้ามีการแตกตัวของเม็ดเลือดมีการสูญมีการเสียเลือดทั้งภายในนะเจ้าทั้งที่เราอาจจะมองเห็นและมองไม่เห็นนะเจ้าก็ทำให้เกิดภาวะช็อกตามมาและมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้นะเจ้าซึ่งเปิ้นบอกว่าอาการสำคัญของไข้เลือดออกเนี่ยอาการเด่นออกมาเลยนะเจ้าที่แตกต่างจากอันอื่นก็คือไข้สูงร้อยนะเจ้าส่วนใหญ่จะไข้สูงมากเป็นแบบปัจจุบันทันด่วนตัวเนาะมักสูงกว่า 38.5 ถึง 40 องศาอีนะเจ้าแล้วก็ไข้สูงต่อเนื่องบ่ค่อยลดตัวนะเจ้าบางทีกินยากินพาราเข้าไปแล้วก็ไข้ก็ยังมีอยู่อีนะเจ้าบางคนมีปวดหัวปวดตาอีนะเจ้าแล้วก็บางคนมีคลื่นไส้อาเจียนเนาะบางคนเนี่ยมีผื่นแดงเล็กๆที่ผิวหนังแล้วก็บางคนจะคุ้นเคยเวลาไปตรวจไข้เลือดออกนะเจ้าคุณหมออนามัยหรือคุณหมอห้องยาเปิ้นก็จะฮัดที่แขนเนาะเพื่อจะดูว่ามีจุดแขนจุดแดงเล็กๆขึ้นที่ข้อพับก่ออินาเจ้าแล้วก็จะดูว่ามีโอกาสเป็นไข้เลือดออกก่ออินาเจ้าหลังจากนั้นเปิ้ลก็อาจจะถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยเปิ้ลก็จะไปมีการเจาะเลือดเจาะเพื่อยืนยันว่าเราเป็นไข้เลือดออกก่ออินาเจ้าแล้วก็จะมีการประเมินการรักษานะเจ้าแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านบางทีเราก็จะบอกหูนะเจ้าแล้วก็อันตรายก็มักจะอยู่ก็คือว่าเรามีผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่เนาะแล้วเราก็มีไข้นะเจ้าช่วงนั้นก็ไข้สูงเนาะหลังจากหั่นก็เริ่มลดนะเจ้าความน่ากลัวของไข้เลือดออกจะอยู่ในช่วงที่ไข้เริ่มลดนะเจ้าก็ไข้ลดเนี่ยแต่ว่ามันมาพร้อมกับอาการที่ต้องเฝ้าระวังนะเจ้าในช่วงไข้ลดของไข้เลือดออกก็คือมีอาการเปิ้นเฮาว่าอาการซึมนะเจ้ามีภาวะของมือเย็นตีนเย็นอีเจ้าหน้าซีดอีเนาะแล้วบางคนก็มีปวดท้องหนักขึ้นปวดเจ็บชายโครงขวาหนักขึ้นรู้สึกว่าเพลียนะเจ้าเหมือนไข้จะลดลงแต่ความเพลียเนี่ยมันหนักกว่าเก่าแล้วก็บางคนเนี่ยมีภาวะกระสับกระส่ายหายใจเร็วอีนะเจ้าแล้วก็ หัวใจเต้นเร็วแล้วบางคนก็จะมีเลือดออกตามไรฟานเลือดกำเดาไหลนะเจ้าบางคนก็อาเจียนเป็นเลือดบางคนก็ถ่ายออกมาเป็นสีดำเนื่องจากมีการมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารนะเจ้าถ่ายออกมาก็เป็นสีดำเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เลือดมันมีการแตกตัวของเม็ดเลือดนะคะมันก็ทำให้โอกาสที่จะเกิดภาวะช็อกได้นะเจ้าอันนี้ก็คือต้องเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นสัญญาณอันตรายที่หากท่านอยู่ในบ้านเนาะและคนในบ้านป่วยและมีอาการเหล่านี้เนี่ยจะต้องนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะเจ้าหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่นะเจ้าก็ประกอบไปด้วยมีไข้สูงต่อเนื่อง 2-3 วันนะเจ้ากินยาแล้วก็บรรลดนะเจ้ามีอาเจียนนะเจ้ากินแล้วก็อ้วกออกมาเนาะปวดท้องโดยเฉพาะชายโครงขวานะเจ้ามือเย็นตีนเย็นนะเจ้าหน้าซีดกระสับกระส่ายเนาะแล้วก็มีภาวะเลือดออกอาการเหล่านี้เนี่ยถ้าหากมีท่านสามารถเข้าไปรับบริการนะเจ้าแล้วก็บอกอาการเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านท่านนะเจ้าเพื่อประเมินอาการนะเจ้าแล้วก็หากว่ามีโอกาสที่เป็นไข้เลือดออกเปิ้นก็จะส่งตัวไปห้องยานะเจ้าแล้วก็หรือตรวจเฉพาะทางเพื่อที่จะวางแผนการรักษาให้ท่านได้นะเจ้าอันนี้ก็ไปเอามาฝากกันนะเจ้าเนาะสำหรับการดูแลเบื้องต้นที่บ้านในกรณีที่อาการป่วยแล้วเป็นมะนักนะเจ้าคุณหมอบอกว่าสามารถไปพักผ่อนแล้วก็เฝ้าระวังอาการที่บ้านหรือเป็นไข้เสร็จแล้วก็ปีกไปสังเกตอาการที่บ้านเนี่ยเปิ้นบอกว่าคำแนะนำนะเจ้าสำหรับการดูแลเบื้องต้นนะเจ้าเป็นไข้เนาะกินน้ำนักๆนะเจ้ากินน้ำผลไม้ก็ได้นะเจ้าหรือกินน้ำเกลือแร่นะเจ้าในการที่กินน้ำเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำจิบบ่อยๆนะเจ้าป้องกันภาวะขาดน้ำนะเจ้ากรณีที่มีไข้นะเจ้าสามารถใช้ยาลดไข้นะเช่นพาราเซตามอลเนาะตามขนาดที่เหมาะสมกับร่างกายตัวเก่านะเจ้าแต่ก็กินทีนักล้ำกว่าบดีนะเจ้าเฮ้กินแล้วก็บ่ให้กินเกินขนาดตัวนะเจ้าหลีกเลี่ยงการซื้อยาจำพวกยากินเองเนาะโดยเฉพาะยาพวกแอสไพรินหรือไอบูโปรเฟนยากลุ่มนี้เนี่ยมันมีฤทธิ์ทำให้เลือดแข็งตัวจ้านะเจ้าเวลาถ้าเลือดออกในอวัยวะเนี่ยมันก็จะทำให้เลือดมันออกง่ายขึ้นมันออกได้เร็วขึ้นนะเจ้ามันหยุดยากนะเจ้าเพราะมันก็จะทำให้อันตรายเนี่ยมันหนักขึ้นตัวนะเจ้าแล้วก็แฮมอันนึงนะเจ้าในกรณีที่มีไข้สูงเนาะที่สำคัญเราจะต้องช่วยกันเรียกเช็ดตัวลดไข้โดยใช้ผ้าชุบอุณหภูมิห้องอุณหภูมิปกติบ่เย็นล้ำบ่ฮ้อนล้ำนะเจ้าเช็ดตัวเพื่อลดไข้นะเจ้าแล้วก็บันทึกเวลาการมีไข้ตัวถ้าบ้านไผ่มีประลอดเนี่ยก็บันทึกตัวนะเจ้าว่าช่วงหั่นวัดไข้ได้ตาใดนะเจ้าก่อนเช็ดตัวเนี่ยวัดไข้ได้ตาใดหลังเช็ดตัววัดไข้ได้ตาใดแล้วก็ปกติประมาณสัก2ชั่วโมง4ชั่วโมงก็วัดนะเจ้ามีการติดตามอาการไข้อย่างต่อเนื่องถ้าช่วงไหนมันสูงตลอดแล้วมันก็บรรลุจากเตืออันนี้อาจจะพิจารณาไปหาหมอนะเจ้าเนาะกรณีที่มีไข้สูงเกิน2วันนะเจ้าเฮ้ท่านรีบไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านนะเจ้าอันนี้ก็เป็นข้อความห่วงใยในเรื่องของไข้เลือดออกนะเจ้าแล้วนอกจากนั้นนะเจ้าเราก็จะมาเชิญชวนนะเจ้าเพื่อการป้องกันดีที่สุดนะเจ้าเราจะบรรลุเป็นก่อนแล้วเราจะถึงมาจะมาควบคุมตัวกันนะเจ้าเน้นนะเจ้าในเรื่องของการช่วยกันดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมบอกว่าจะเป็นเก็บบ้านจัดบ้านให้โล่งสะอาดนะเจ้าเก็บขยะนะเจ้ากระป๋องพลาสติกขวดเก่ายางรถเก่านะเจ้าที่มีอาจจะมีน้ำขังอาจจะเป็นแหล่งพ่อพันยุงต้องมีการเก็บคว่ำกะโหลกกะลาแล้วหรือเผาทำลายนะเจ้าทำลายจัดการบ่ฮื้อมีภาชนะเพื่อที่จะเป็นแหล่งของแหล่งพ่อพันยุงนะเจ้าแล้วก็มีการสำหรับน้ำใช้นะเจ้ามีการเก็บน้ำโดยใช้ฝาปิดนะเจ้ามีภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อป้องกันบ่ฮื้อยุงเนี่ยไปวางไข่นะเจ้าหรือนะเจ้าอาจจะใส่ทรายอะเบสนะเจ้าเพื่อป้องกันบ่ฮื้อยุงไปไข่นะเจ้ายุงไปวางไข่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเหมือนที่เราอู้กันมาหลายรอบนะเจ้าในเรื่องของการใส่ทรายอะเบสเนี่ยก็ต้องใส่ให้ถูกต้องตัวโดยภาชนะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำใช้นะเจ้าก็จะต้องมีการคัดหม้อให้ก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยเติมน้ำให้เต็มให้จนเปียงขอบ ภาชนะเลยครอบทั้งครอบองค์ก็ว่าไปนะเจ้าแล้วจากนั้นเฮากดใส่ทรายอเบดนะเจ้าเพื่อให้ตัวทรายที่มีน้ำยาผสมอยู่เนี่ยน้ำยาจากทรายอเบดก็จะไปเคลือบภาชนะที่บรรจุน้ำนะเจ้าแล้วก็จะไปทำให้ยุงเนี่ยบ่สามารถไปวางไข่แล้วมันบ่สามารถเจริญเติบโตเป็นไข่ยุงได้นะเจ้าก็เป็นการป้องกันในรูปแบบนึงนะเจ้านอกจากนั้นนะเจ้าก็อาจจะสามารถวิธีอื่นๆนะเจ้าเช่นปรุงภาชนะต่างๆเนี่ยให้มาอาจจะเป็นทำมาเป็นปลูกต้นไม้ปลูกอย่างแต่นะเจ้าหรือบางที่เนี่ยเพิ่นก็มีการจัดการเช่นเอาไปบางที่เพิ่นก็ถ้ามันเป็นแหล่งน้ำอีเนาะบางคนเพิ่นก็ใส่ตัวอันนี้ก็ปลาหางนกยูงนะเจ้าให้ช่วยกินลูกน้ำไปได้นะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นแหมรูปแบบนึงเนาะในขณะเดียวกันนะเจ้านอกจากเรื่องของการเก็บบ้านเก็บขยะการจัดการเก็บน้ำต่างๆแล้วเนี่ยก็คือการป้องกันส่วนตัวนะเจ้าท่านจะต้องยังนอนกลางวันเนี่ยเฮายุงลายเนาะก็จะต้องนอนกลางมุ้งนะเจ้าโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้ใหญ่อย่างกว่าตามนะเจ้าที่มีอยู่ที่บ้านนะเจ้าใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะเจ้าแล้วก็ถ้าหากเราใส่เสื้อสีมืดๆเนี่ยยุงมันก็ชอบเนาะอาจจะสงสัยใส่เสื้อสีที่มันค่อนข้างสีสว่างสีโปร่งนะเจ้าแล้วก็ทายากันยุงนะเจ้าป้องกันกันยุงกัดตัวนะเจ้าโดยเฉพาะในเด็กนะเจ้าเพราะว่าบางทียุงครบเนี่ยเราจะบ่รู้เลยนะเจ้าว่ายุงครบนะเจ้ากว่าหูแห่งกรรมก็คือมันจัดมันครบไปเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเนาะสำหรับนอกจากนั้นนะเจ้าเราก็ขอเชิญชวนนะเจ้าในการในฐานะที่เป็นหมู่บ้านชุมชนนะเจ้าช่วยกันรณรงค์นะเจ้าอาจจะมีนัดหมายกันนะเจ้าเป็นทุกวันศุกร์นะเจ้ากำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายนะเจ้าร่วมด้วยช่วยกันนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นทางพ่อกำนันพ่อบ้านแม่บ้านนะเจ้าพ่อหลวงพ่อกำนันนะเจ้ากรรมการอสม.นะเจ้าหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตัวนะเจ้าร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายในพื้นที่นะเจ้าก็เฝ้าระวังเรื่องของโรคไข้เลือดออกและในขณะเดียวกันก็เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านชุมชนให้น่าอยู่น่าอาศัยตัวนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เอามาฝากกันในเรื่องของโรคการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะเจ้าแล้วก็ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้มีการแจ้งไปแล้วนะเจ้าว่าในเดือนพฤษภาคมตอนนี้ย่างเข้าเดือนพฤษภาคมมา2สัปดาห์แล้วนะเจ้าเราเริ่มมีการกระจายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ลงไปในพื้นที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลละปูนโรงพยาบาลประจำอำเภอแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่งนะเจ้าในการที่จะให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะกลุ่มที่เปิ้ลเฮาว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะเจ้าที่มีโอกาสที่จะเป็นไข้หวัดใหญ่นะเจ้าบอกว่าจะเป็นหญิงตั้งครรภ์นะเจ้าผู้ที่มีโรคประจำตัวนะเจ้าแล้วก็ผู้สูงอายุนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่จะต้องได้รับควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะเจ้าก็อันนี้ทางอสม.นะเจ้าทางหมออนามัยหรือหมอโฮยาเปิ้นก็จะมีรายชื่อนะเจ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบนะเจ้าแล้วก็แจ้งประสานนัดหมายนะเจ้าในการที่จะให้ท่านเข้าไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะเจ้าถามว่าวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ถ้าฉีดแล้วจะแบบเป็นเลยก่อนะเจ้าต้องตอบว่ามันก็ยังมีโอกาสเป็นนะเจ้าแต่วัคซีนเนี่ยมันช่วยลดความรุนแรงของอาการของไข้หวัดใหญ่ได้นะเจ้าสำหรับไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันก็จะมีทั้งไข้หวัดธรรมดาแล้วก็หลายคนก็จะบอกว่ามีหลายสายพันธุ์นี่นะเจ้าของเฮาวัคซีนที่เฮาฮื้อบริการนะเจ้าบอกไปเลยว่าของเฮาจะมี3สายพันธุ์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ครอบคลุมนะเจ้าในสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยนะเจ้าก็อันนี้ทางงานควบคุมโรคติดต่อของสสจ.นะเจ้าก็ได้กระจายวัคซีนนะเจ้าไปยังโรงพยาบาลและก็อรพสต.เรียบร้อยแล้วนะเจ้าแล้วก็ตามที่ได้รับจัดสรรมานะเจ้าแล้วก็จะมีการทยอยส่งเข้าไปเรื่อยๆนะเจ้าเนาะเพื่อให้เกิดการป้องกันเพราะว่าถ้าใครจำได้นะเจ้าปีที่แล้วเนี่ยจังหวัดลำปูนติดเทรนด์เลยนะเจ้าในเรื่องของสถิติของโรค ไข้หวัดใหญ่ของถ้าเทียบกับอัตราป่วยก็คือเอาจำนวนผู้ป่วยเทียบกับประชากรในพื้นที่เนี่ยฮ่องเฮาท็อปติดสูงสุดในระดับประเทศซึ่งหมายความว่าเฮามีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งนะเจ้าถ้าเทียบกับประชากรแล้วเฮาเป็นสัดส่วนที่สูงมากนะเจ้าเฮาก็เลยเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของไข้หวัดใหญ่นะเจ้าก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าที่ได้รับการนัดหมายโดยอสม.ในพื้นที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะเจ้าในช่วงนี้ได้เลยนะเจ้าไข้หวัดใหญ่อาจจะไม่ได้มีการแพร่ระบาดนักนะเจ้าอาจจะมีพ่องนะเจ้าในช่วงฤดูฝนนะเจ้าไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่เราจะไปเจอในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะเจ้าแต่ว่าในช่วงนี้เราจะต้องป้องกันไว้ก่อนนะเจ้าก็คือเริ่มมีการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนนะเจ้าก็อันนี้ก็เชิญชวนกันตัวนะเจ้าเนาะแฮมอันหนึ่งนะเจ้าเด็กกี้บอกไปแล้วนะเจ้าช่วงหนึ่งก็คือช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมนะเจ้าโรงเรียนก็เริ่มมีการบางที่ก็เริ่มมีการเปิดไปส่วนหนึ่งละนะเจ้าแล้วก็โรคที่โดยเฉพาะน้องๆละอ่อนน้อยนะเจ้าที่เฮามักเฝ้าระวังกันแล้วก็เห็นที่นอกจากในโรงเรียนก็ที่ในศูนย์เด็กเล็กนะเจ้าเนาะก็คือโรคมือเท้าปากนะเจ้าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเฮามักจะเจอพบบ่อยนะเจ้าในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีนะเจ้าซึ่งมักจะมีแบบว่าจะมีอาการก็เป็นอาการไข้เป็นแผลในปากเจ็บปากนะเจ้าแล้วก็บางคนละอ่อนบางคนเนี่ยกินข้าวไม่ได้เลยนะเจ้าและที่สำคัญถ้าไปดูที่มือนะเจ้าก็จะมีเจอผื่นหรือตุ่มน้ำเล็กๆที่ฝ่ามือฝ่าเท้านะเจ้าหรือรอบๆ ปากอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอาการของโรคติดเชื้อไวรัสนะเจ้าเป็นกลุ่มไวรัสนะเจ้าโรคมือเท้าปากนะเจ้าไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่นะเจ้ามีการติดต่ออันนี้จะเป็นการติดต่อผ่านการสัมผัสแบบว่าจะเป็นไปเจอสารคัดหลั่งไอจามน้ำมูกน้ำลายนะเจ้าหรือสัมผัสตุ่มน้ำนะเจ้าที่เป็นแผลตามมือแล้วก็เอามือไปสัมผัสกันแล้วก็เอามาจับปากจับตาจับอันนี้ตัวเก่าแล้วก็สัมผัสเข้าไปเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะติดต่อได้นะเจ้ากลุ่มเสี่ยงก็อย่างที่เฮาบอกนะเจ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นละอ่อนนะเจ้าอายุต่ำกว่า5ปีซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในศูนย์เด็กเล็กนะเจ้าอยู่ในโรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเลี้ยงเด็กต่างๆนะเจ้าซึ่งแน่นอนว่าเฮาก็จะพบการป่วยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเจอแล้วเฮาก็จะมักเจอคนที่1คนที่2คนที่3แล้วเปิ้นจะห้องลักษณะอันนี้ว่าเป็นการป่วยเป็นลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อนนะเจ้าเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยนอกจากจะดูแลส่วนบุคคลแล้วเนี่ยการดูแลแก้ไขปัญหาในเรื่องของโรคมือเท้าปากเนี่ยจำเป็นนะเจ้าบางที่จะต้องมีการดำเนินการปิดสถานที่ของศูนย์เด็กเล็กนะเจ้าหรือโรงเรียนอนุบาลชั่วคราวประมาณ1สัปดาห์เพื่อทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อนะเจ้าแล้วก็เพื่อเหมือนกับเฮาแยกกลุ่มเด็กออกจากกันก่อนเพื่อบ่ให้เกิดการติดต่อกันนะเจ้าคือมันพ้นระยะของการติดต่อนะเจ้าแล้วจากนั้นถึงจะเปิดเทอมแล้วก็เข้ามาใหม่นะเจ้าทีนี้อาการนะเจ้าสายพันธุ์ในกลุ่มของเป็นจะได้นะเจ้านอกจากจะมีลักษณะของที่เฮาบอกนะเจ้ามีไข้มีตุ่มมีผื่นที่มือแล้วเนี่ยอาการแล้วเนี่ยมักจะเจอบ่อยๆอยู่แล้วสัญญาณอะหยังที่เป็นมือเท้าปากแล้วต้องไปโรงยาแล้วต้องสำคัญนะเจ้าเปิ้นบอกว่าถ้าสมมติว่ามีไข้นะเจ้ามีตุ่มมีผื่นที่มือเนี่ยร่วมกับมีไข้สูงมากนะเจ้าแล้วก็เหมือนที่ไข้คล้ายไข้เลือดออกตะขี้เลยก็คือว่ากินยาลดไข้แล้วไข้มันมาลงนะเจ้าไข้ก็ยังสูงลอยอยู่เด็กมีภาวะซึมลงนะเจ้ามีอาการงอแงนะเจ้ามาเล่นบ่เหมือนเดิมนะเจ้ากินได้น้อยดื่มน้ำได้น้อยนะเจ้าแล้วก็ปัสสาวะน้อยแล้วก็บางคนมีอาเจียนบ่อยๆแล้วก็หอบเหนื่อยหายใจเร็วนะเจ้าแล้วก็ภาวะตัวตึงซีดเนาะน้องก็จะซึมนะเจ้าหรือบางคนมีอาการชักหรืออาการเกร็งนะเจ้าบางคนเดินเซกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะเจ้าอาการเหล่านี้เนี่ยผู้ปกครองจะต้องรีบนำน้องเนี่ยไปโรงพยาบาลโดยทันทีนะเจ้าแล้วก็ดูเรื่องของการกินน้ำการปัสสาวะนะเจ้าเพื่อที่จะป้องกันการขาดน้ำนะเจ้า ในการดูแลนะเจ้าหลังจากที่วินิจฉัยว่าเป็นโรคมือเท้าปากแล้วนะเจ้ากลับไปถ้าอาการบรุนแรงสามารถดูแลเบื้องต้นที่บ้านได้บางคนถ้าอาการรุนแรงหมอก็จะให้นอนรักษาที่โรงพยาบาลนะเจ้าในกรณีที่กลับไปรักษาที่บ้านนะเจ้าก็คือกินยาตามอาการตามคำแนะนำของแพทย์เนาะการวินิจฉัยของแพทย์นะเจ้าร่วมกับเด็กเนาะน้องเนี่ยจิบน้ำนะเจ้ากินน้ำบ่อยๆนะเจ้าน้ำธรรมดาหรือน้ำเกลือแร่ก็ได้นะเจ้าหลีกเลี่ยงการใช้น้ำอัดลมหรือน้ำหวานจัดในการเฮือชดเชยน้ำนะเจ้าแล้วก็อาหารก็จะเป็นอาหารอ่อนเคี้ยวง่ายเนาะเหมือนกับการเฮาดูแลป่วยผู้ป่วยทั่วไปนะเจ้าหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดแบบว่าจะเป็นเปรี้ยวเค็มร้อนเนี่ยมันเนี่ยนะเจ้าเพราะว่าก็จะทำให้เด็กเนี่ยมีเจ็บแผลในถ้ามันมีกรณีที่มีแผลในปากก็จะมีอาการเจ็บหนักขึ้นได้ตัวนะเจ้าแล้วก็สำหรับการใช้ยาลดไข้นะเจ้าก็ยังใช้ได้เฉพาะพาราเซตามอลนะเจ้าหลีกเลี่ยงนะเจ้าห้ามใช้แอสไพรินหรือไอบูโปรเฟนต่างๆนะเจ้าอันนี้ก็จะทำให้มีเลือดออกหนักขึ้นนะเจ้าในกรณีที่อยู่ในศูนย์เด็กนะเจ้าถ้าสมมติว่าท่านพบว่าลูกหลานท่านป่วยนะเจ้าอันนี้ต้องขอความกรุณาเลยนะเจ้าว่าแจ้งกับครูพี่เลี้ยงคุณครูที่ในศูนย์เด็กนะเจ้าแล้วก็ขออนุญาตหยุดเรียนไปเลยนะเจ้าแล้วก็จนกว่าอาการจะหายดีนะเจ้าทุกท่านถึงจะกลับเข้าไปที่ศูนย์เด็กหรือในโรงเรียนได้นะเจ้าเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะเจ้าในศูนย์เด็กนะเจ้าเวลาถ้าเอาน้องไปโรงเรียนนะเจ้าหรือบางคนกำลังไปโรงเรียนใหม่เนี่ยท่านผู้ปกครองจะไปลืมนะเจ้าท่านจะต้องเตรียมแก้วน้ำเตรียมช้อนเตรียมผ้าเช็ดหน้าที่เป็นของส่วนตัวเนี่ยให้น้องไปโรงเรียนตัวเองใช้ร่วมกับคนอื่นเพราะของเหล่านี้เนี่ยถ้าสมมติว่าน้องไปใช้คนอื่นหรือคนอื่นมาใช้กับน้องเนี่ยโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนจากการสัมผัสกันสัมผัสสารคัดหลั่งเนาะที่มันอาจจะมีเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นไวรัสเป็นแบคทีเรียต่างๆมันติดต่อกันได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เรามีภาชนะมีของใช้ส่วนตัวเนาะในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำช้อนผ้าเช็ดหน้าเนี่ยจะก็แยกอยู่แล้วแล้วก็ในศูนย์เด็กหลายๆที่เนี่ยแม้แต่ที่นอนอย่างต่างๆเปิ้นก็จะมีการมาร์กระบุชื่อไว้เลยอันนี้เป็นของใครของใครแล้วมีการกำหนดนะเจ้าว่าในแต่ละสัปดาห์จะต้องมีการนำไปทำความสะอาดนะเจ้าเป็นรอบๆไปอันนี้ก็จะเป็นมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อนะเจ้าว่าจะเป็นโรคมือเท้าปากรวมถึงโรคไข้หวัดโรคอย่างอื่นๆโดยที่มันสามารถก็ติดต่อได้จากคนสู่คนนะเจ้าโดยผ่านสารคัดหลั่งต่างๆอันนี้ก็จะเป็นมาตรการในการดูแลร่วมกันนะเจ้าก็ที่สำคัญนะเจ้าผู้ปกครองนะเจ้าจะต้องก่อนไปโรงเรียนเนาะสิ่งที่จะต้องปลูกฝังคือกับน้องๆ นักเรียนนะเจ้าก็คือเรื่องของสุขนิสัยส่วนบุคคลนะเจ้าเริ่มต้นง่ายๆนะเจ้าฝึกในเรื่องของการล้างมือให้เป็นนิสัยนะเจ้าล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดนะเจ้าตอนในห้องนะเจ้าก่อนกินข้าวนะเจ้าหลังเข้าห้องน้ำนะเจ้าหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมนะเจ้าหรือหลังจากที่เรามีการเช็ดน้ำมูกน้ำลายเด็กเนี่ยนอกจากการล้างมือของเด็กแล้วเนี่ยก็คือล้างมือของผู้ปกครองตัวนะเจ้าหรือผู้ดูแลเด็กทุกคนตัวนะเจ้าการล้างมือเป็นเบื้องต้นในการที่จะทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะเจ้าการที่จะปกป้องดูแลตัวของละอ่อนแล้วก็ตัวของผู้ดูแลตัวนะเจ้าเนาะนอกจากดูแลในเรื่องของการล้างมือแล้วนะเจ้าการป้องกันในเรื่องของการติดต่อนะเจ้าแฮมอันนึงก็คือเรื่องของการทำความสะอาดนะเจ้าการทำความสะอาดของเล่นหรือพื้นผิวที่เด็กสัมผัสบ่อยนะเจ้าถ้าเราจำได้นะเจ้าในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยเราก็จะมีการรณรงค์นะเจ้าการทำความสะอาดมีการใช้แอลกอฮอล์เช็ดเลยนะเจ้าแล้วก็มีการเว้นระยะห่างเรียบร้อยนะเจ้าในเรื่องของบุคคลตัวนะเจ้าในช่วงนี้โรคถ้าเป็นกรณีที่มันมีเรื่องของโรคมือเท้าปากหรือโรคหวัดระบาดในศูนย์เด็กหรือในโรงเรียนนะเจ้าเราก็จะเน้นในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็การจำแนกการแยกเด็กออกจากกันนะเจ้าแล้วก็รวมการกันเว้นระยะห่างเด็กที่ป่วยก็ควรเอาไปเล่นรวมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ให้น้อง
1: หยุดเรียนไปก่อนนะเจ้าหายแล้วค่อยกลับมานะคะการทำความสะอาดการล้างการเช็ดของเล่นนะเจ้าแล้วก็บริเวณที่เป็นราวจับลูกบิดห้องน้ำลูกบิดในประตูห้องเรียนต่างๆอันนี้คุณครูจะต้องมีการทำความสะอาดบ่อยๆนะเจ้าทุกวันนะเจ้าแล้วก็ถ้าช่วงไหนมีเด็กป่วยอาจจะต้องทำบ่อยขึ้นตัวนะเจ้าแล้วก็สำหรับของเล่นที่เล่นร่วมกันอันนี้ก็จะมีมาตรการในเรื่องของการทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่อย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะเจ้าแล้วก็ในกรณีที่ในศูนย์เด็กนะเจ้าหรือในโรงเรียนเนาะมีการเจ็บป่วยนะเจ้ามีการป่วยของเด็กในศูนย์เด็กเนี่ยอันนี้อาจจะต้องคุณครูอาจจะมีการแจ้งให้กับผู้ปกครองท่านอื่นทราบตัวเพื่อที่จะเฝ้าระวังลูกของตัวเก่านะเจ้าในการที่จะรวมทั้งในเรื่องของการสังเกตอาการว่าเอ๊ะมีการติดจากเพื่อนๆก่อนนะเจ้าถ้าหากว่าน้องในศูนย์เด็กมีการติดในเรื่องของโรคมือเท้าปากหรือเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่นะเจ้าก็มีการแจ้งตัวนะเจ้านอกจากนั้นนะเจ้าก็ดูแลสุขภาพทั่วไปเนาะไม่ว่าจะเป็นการตัดเล็บตัดผมทำความสะอาดนะเจ้าให้สะอาดเสมอนะเจ้าแล้วก็สอนนะเจ้าบ่ให้น้องเอาโดยเฉพาะเด็กน้อยๆเนี่ยจะต้องสอนบ่ให้เอามือเข้าไปเล็บเข้าปากนะเจ้าเท่าที่ทำได้เนาะก็เพื่อลดโอกาสของการติดต่อและก็แพร่เชื้อนะเจ้าในส่วนของโรคมือเท้าปากและก็โรคไข้หวัดนะเจ้าเฮาอู้กันมาได้ระยะหนึ่งนะเจ้าวันนี้มาจัดรายการคนเดียวนะเจ้าเพื่อนร่วมงานมีติดภารกิจกันนะเจ้าก็เลยวันนี้มาคุยตั้งแต่ต้นแล้วนะเจ้าก็คือเรื่องของมาว่าจะเป็นเฮาอู้ถึงเรื่องของไข้เลือดออกเรื่องของไข้หวัดใหญ่โรคมือเท้าปากนะเจ้าก็อันนี้เป็นโรคที่มาพร้อมกับฤดูฝนนะเจ้าแล้วก็ที่จะป้องกันในช่วงของเปิดเทอมตัวแฮมอันหนึ่งนะเจ้าพออู้ถึงเปิดเทอมอู้ถึงน้องๆนักเรียนนะเจ้าอันหนึ่งที่ทางอย่างทางสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเนี่ยได้มีการดูข้อมูลเนาะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือเด็กเนี่ยนะเจ้าเราเจอว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์แนวโน้มของผู้ป่วยจังหวัดลำพูนเนี่ยในผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือที่เฮาฮ้องว่า NCD เนี่ยมันมีแนวโน้มนักขึ้นนะเจ้าบอกว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจอย่างต่างๆเนี่ยนักขึ้นเนาะทีนี้เฮาเข้าไปดูเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการกินกินหวานกินมันกินเค็มนะเจ้ากินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงพักผ่อนน้อยนะเจ้าแล้วก็บ่ค่อยได้ออกกำลังกายทีนี้ไปดูในนักเรียนนะเจ้านักเรียนเขาก็เจอว่ากลุ่มหนึ่งที่เวลาเขามีโอกาสที่จะโตขึ้นแล้วเขามีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มผู้ป่วย NCD หรือเบาหวานความดันกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่น้องมีประวัติต้นทุนที่ค่อนข้างเยอะมานะเจ้าก็คือน้องที่มีประวัติมีป้นหองว่าภาวะโภชนาการเกินนะเจ้าหรือน้องที่มีกลุ่มที่เป็นโรคอ้วนนะเจ้าตอนนี้เนี่ยเปิดเทอมจะเปิดเทอมในบักกี่วันนี้ละนะเจ้าทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเนี่ยร่วมกับโรงเรียนทุกแห่งนะเจ้าร่วมกับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตวยนะเจ้าร่วมกันที่จะส่งเสริมในเรื่องของการคัดกรองเด็กที่มีภาวะอ้วนนะเจ้าในโรงเรียนเพื่อที่จะเอาไปส่งเสริมและก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการบริโภคการกินการอยู่นะเจ้าแต่อันหนึ่งที่เราจะมีการคัดกรองก็คือในเรื่องของเด็กที่มีภาวะอ้วนแล้วอาจจะต้องส่งตัวไปตี้โฮงยาเพื่อไปเจาะเลือดนะเจ้ากลุ่มนี้คือกลุ่มไหนกลุ่มที่มีอ้วนนักๆนะเจ้าอ้วนน้ำหนักเกินเกือบเป็น190 100กิโลอีนะเจ้าน้ำหนักอ้วนค่อนข้างเยอะเลยเดินมานี่หูเลยว่าเด็กอ้วนอีนะเจ้าร่วมกับนะเจ้าเปิ้นจะดูต้นคอเนาะหรือดูที่พื้นที่คอเนี่ยเจ้ามีลักษณะของปื้นดำที่คอก็บ่ว่าจะเป็นง่อนหรือที่คอเนี่ยเจ้าแล้วก็ไปถามผู้ปกครองว่าในช่วงหรือบางทีก่อนที่จะถามผู้ปกครองเนาะก็จะสังเกตพฤติกรรมในโรงเรียนก่อนนะเจ้าน้องมีลักษณะของง่วงเหงาหานอนก่อนนะเจ้าที่โรงเรียนคือเปิ้นก็จะมีลักษณะของการง่วงซึมแล้วบางคนก็จะหลับในห้องเรียนนะเจ้าแล้วก็พอไปถามประวัติเนี่ยบางคนก็จะพบว่ามีอาการนอนกรนหรือนอนแล้วมีการกระสับกระส่ายนะเจ้าเนื่องจากว่านอนหลับบัดสนิท บางคนมีภาวะหยุดหายใจนะเจ้ากลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ว่าโตขึ้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสที่เป็นโรคกลุ่มNCD หรือเบาหวานความดันหรือเป็นโรคไตโรคหัวใจในอนาคตได้นะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะเจ้าน้องๆ นักเรียนกลุ่มที่มีภาวะอ้วนและมีอาการที่อ้ออุมาตะเกียค่ะน้องๆจะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปเจาะเลือดนะเจ้าไปเจาะเลือดหาว่ามีผลการทำงานของตับน้องเปลี่ยนจะได้นะเจ้าฟังก์ชันของการทำงานของตับยังดีอยู่ก็เนาะภาวะไขมันในเลือดเป็นจะได้พองก็จะมีลงรายละเอียดนะเจ้าในกลุ่มที่เจอเนาะถ้าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสแนวโน้มจะเป็นโรคเนาะเปิ้นจะส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อดูแลรักษาเป็นเฉพาะรายในบางรายที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ยังป่วยเตื้อกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับการคุมเข้มนะเจ้าเขาต้องบอกว่าคุมเข้มเนาะคุมเข้มโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับคุณครูที่โรงเรียนร่วมกับน้องตัวของน้องเองโดยนะเจ้าในการที่จะสร้างปนห้องว่าสร้างความรอบรู้สร้างความรู้สร้างองค์ความรู้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีการติดตามประเมินอย่างใกล้ชิดนะเจ้าน้องอาจจะไม่ได้ลดน้ำหนักหวบเลยทันทีแต่น้องจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะเจ้าการกินการอยู่ให้ดีขึ้นนะเจ้าแล้วก็เพื่อลดโอกาสของการเจ็บป่วยในอนาคตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของน้องๆตัวอันนี้ก็เป็นสาระดีๆที่เฮานำมาฝากกันนะเจ้าเล่าสู่กันฟังว่าเฮามีการเตรียมความพร้อมจะได้พ้องในช่วงของการเปิดเทอมของน้องๆ นะเจ้าในมุมมองของด้านสุขภาพและทางการแพทย์โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูงนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าคงเฮาคงลาใช้เวลาในการที่จะพูดคุยกันนะเจ้าเพราะว่าจะเป็นการป้องกันนะเจ้าโรคในช่วงฤดูฝนหรือการเฝ้าระวังโรคในช่วงของการที่จะต้อนรับเปิดเทอมนะเจ้าดูแลสุขภาพกันตัวทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตนะเจ้าดูแลด้วยที่เฮามองว่าถ้าเป็นทางสาธารณสุขเขาก็บอกว่า3อ2ส1นอ1ฟอนะเจ้า3อคืออาหารนะเจ้า3อก็คืออาหารกินอาหารที่มีประโยชน์นะเจ้ากินอาหารที่ครบที่หลากหลายนะเจ้ากินอาหารที่ครบทุกมื้อนะเจ้าอาหารแล้วมีอย่างแฮมอากาอารมณ์นะเจ้าอารมณ์ก็มีอารมณ์ที่ดีมีสุขภาพจิตที่แจ่มใสนะเจ้าถ้าเวลามีความเครียดก็ก้อยๆในการที่จะมองว่ามีทางเลือกอย่างพ่อมีการจัดการมีการตัดสินใจร่วมกับเหตุและผลนะเจ้าแล้วก็มีเรื่องของออกกำลังกายนะเจ้าอย่างน้อยครั้งละ30นาทีสัปดาห์ละประมาณอย่างน้อย3วันนะเจ้าทำได้ทุกวันยิ่งดีนะเจ้ามีอากาศเนาะออที่เพิ่มมาแฮมอันหนึ่งในช่วงนี้ก็คือเรื่องของอากาศที่สะอาดนะเจ้าบ่มี PM 2.5 นะเจ้าในกรณีที่ PM 2.5 ขึ้นสูงท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะเจ้าแล้วก็นอกจากนั้นซองซอนะเจ้าบ่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ไม่เสพสารเสพติดนะเจ้ามีการพักผ่อน1นอก็คือนอนอย่างเพียงพอ 7-9 ชั่วโมงต่อวันนะเจ้าและนอกจากนั้นก็คือฟอนะเจ้าเฮาจะบ่สุขสบายเลยถ้าเฮามีฟันที่เคี้ยวอาหารบ่ได้นะเจ้าเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องมีฟันอย่างน้อยเนี่ยเวลาเฮาอายุเป็นผู้สูงอายุเฮาจะต้องมีฟันครบอย่างน้อย24มีฟันคู่ซบอย่างน้อย4คู่ซบอันนี้คือตัวชี้วัดสำคัญของการมีสุขภาพดีเมื่อเฮามีเพื่อตอนที่เฮาอายุ60หรือ60ปีขึ้นไปจะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งนะเจ้าว่าเฮามีการดูแลสุขภาพที่ดีก่อนนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูงนะเจ้าขอนำรายการหมอลำปูงจวนอู้เรื่องสุขภาพลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนปะแห่งกรรมนึ่งวันพุธถัดไปนะเจ้าเวลาประมาณ10โมงถึง11โมงนะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนขานรับนโยบายไทยช่วยไทยลดค่าน้ำมันรถพุ่มพวงเพื่อช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนขานรับนโยบายไทยช่วยไทยลดค่าน้ำมันรถพุ่มพวงเพื่อช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัด
9: หม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR เปิดเผยว่า PTT Station พร้อมเดินหน้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ตามนโยบายไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถเร่ขายสินค้าหรือรถพุ่มพวงเพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้สามารถนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกไปวิ่งกระจายจำหน่ายตามชุมชนต่างๆได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้นผ่านความพร้อมของเครือข่ายสถานีบริการที่มีมากกว่า 2,400 แห่งในกว่า760อำเภอทั่วประเทศทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ค้าและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมแล้วยังตอกย้ำแนวคิดของ PTT Station ในการเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสังคมไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงร่วมโครงการไทยช่วยไทยเตรียมกระจายสินค้าราคาประหยัดทั่วจังหวัดในวันที่15

0: ล้อพ่วงข้างและรถจักรยานยนต์เพื่อใช้เป็นช่องทางการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ประชาชนในพื้นที่พร้อมสนับสนุนค่าน้ำมันผ่านบัตรฟีดการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการและเริ่มจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนอย่างทั่วถึงพงศ์ศรีสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ออสเตรเลียให้คำมั่นว่าจะเข้าร่วมภารกิจคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสของฝรั่งเศสและอังกฤษสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายริชาร์ดมาร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเมื่อวานนี้ภายหลังการประชุมร่วมกับตัวแทนกว่า40ประเทศซึ่งนำโดยฝรั่งเศสและอังกฤษเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนทางทหารสำหรับภารกิจคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยระบุว่าออสเตรเลียจะส่งเครื่องบินตรวจการ E7A Red Tail ซึ่งประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่แล้วสำหรับภารกิจช่วยป้องกันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านเข้าร่วมปฏิบัติการดังกล่าวนายมาร์สกล่าวเพิ่มเติมว่าออสเตรเลียพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจทางทหารพหุภาคีที่มีความเป็นอิสระและมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันรวมถึงการมีส่วนร่วมทางการทูตและการลดความตึงเครียดลงน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหาหมาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: แม่ย่านางที่มงลมทุกปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรตติ้งอันดับหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองรถและคนขับมาเพียบเลยยะ
3: อ๋อผมจำได้แล้วผมเคยไหว้ป้าอยู่ตอนโหลคันนี้ใหม่ๆอ่ะ
2: ทำไมขับช้าแบบนี
4: ้การขับรถเร็วเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเราไม่ควรใช้ความเร็วเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: แกจะเปิดไฟเลี้ยวทำไม
4: สาเหตุที่เกิดการชนท้ายบ่อยๆก็เพราะไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวให้ผู้ร่วมทางได้รับรู้
2: อยู่เทิร์นตรงนี้เลยโอ้โห
4: นี่มันป้ายห้ามอยู่เทิร์นเห็นไหมนะป้า
2: ว้ายออนนี่มันปาดมาเหรอ
4: ถนนไม่ใช่ครูอย่าเรียนรู้ด้วยชีวิต Drive safely you know
5: พอเด้อป้าไม่ต้องยุแล้วถ้าขับรถดีมีวินัยใจเย็นๆใส่ใจกฎจราจรก็ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางด้วยความห่วงใยจากกรมการขนส่งทางบก
6: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน

0: 3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงค่ะอยู่กับดิฉันประภาพันธ์สารคำเจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงานจากฝ่ายใบขับขี่ค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่กำลังตั้งตารอคอยหรือเพิ่งเข้าสู่วัยที่พร้อมจะทำใบขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์เองแล้วกำลังเล็งๆว่าอยากจะทำใบขับขี่ครั้งแรกหรือใบขับขี่ใหม่วันนี้ดิฉันมีข่าวอัปเดตขั้นตอนการทำใบขับขี่ในปี2569มาฝากกันค่ะบอกเลยว่ายุคนี้ทำใบขับขี่ใหม่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ก็ต้องทำอย่างถูกขั้นตอนและเตรียมตัวให้พร้อมนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ที่ตอนนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยเพราะช่วยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการเดินทางหาวันที่เราว่างและจัดเตรียมเอกสารหรือขั้นตอนการสอบข้อเขียนสอบขับรถวันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆห้ามพลาดรายการวันนี้นะคะพักฟังเพลงเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดไปด้วยกันค่ะ

คุณผู้ฟังคะยังอยู่ด้วยกันไหมคะใครที่ต้องการทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ครั้งแรกอย่างถูกต้องตามกฎหมายวันนี้ดิฉันมีข่าวล่าสุดที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังค่ะบอกเลยว่ายุคนี้การทำใบขับขี่ใหม่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ก็ต้องทำอย่างถูกต้องและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะคะและคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ค่ะ 1. สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องมีอายุครบ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. สำหรับผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลใหม่ที่ยังไม่เคยมีต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queueเลือกชนิดของใบขับขี่ที่เราจะทำเช่นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แล้วเลือกวันเวลาและสำนักงานขนส่งที่เราสะดวกที่จะไปติดต่อเพื่อขอยื่นเอกสารพอเราต้องเข้ารับการอบรมในสำนักงานอย่างน้อย5ชั่วโมงและในวันถัดไปต้องทำการทดสอบข้อเขียนและขับรถส่วนเรื่องเอกสารของคำขอจะมีอายุ90วันสำหรับผู้ที่ทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ผ่านส่วนในเรื่องการเตรียมตัวให้พร้อมในการทดสอบภาคทฤษฎีหรือข้อเขียนและทดสอบปฏิบัติหรือการขับรถยังไงให้ผ่านภายใน1วันในช่วงหน้าดิฉันจะมาสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆจบในรายการเดียวใครที่อยากมีใบขับขี่ใบแรกไว้ในมืออย่างถูกต้องและปลอดภัยห้ามพลาดในช่วงต่อไปนะคะ

คุณผู้ฟังคะยังอยู่ด้วยกันไหมคะมาต่อกันค่ะว่าด้วยเรื่องของการเตรียมตัวของผู้ที่ต้องการจะทำใบขับขี่ใหม่ในครั้งแรกนะคะคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้เอกสารที่ใช้ยื่นดังที่แจ้งในช่วงที่แล้วนะคะนั่นคือ 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงใบรับรองแพทย์มีอายุ1เดือนหรือ30วันการขอใบรับรองแพทย์ขอจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนหรือคลินิกได้ค่ะส่วนเรื่องของการทดสอบภาคทฤษฎีและการทดสอบขับรถ 1. การทดสอบภาคทฤษฎีหรือข้อเขียนมีข้อสอบจำนวน50ข้อต้องผ่านร้อยละ90คือต้องผ่าน45ข้อขึ้นไปค่ะ 2. การทดสอบภาคปฏิบัติหรือทดสอบขับรถสอบ3ท่านะคะเบื้องต้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนจะทำการทดสอบท่าที่1การจอดรถเทียบขอบฟุตบาทค่ะเกณฑ์การตัดสินห่างจากขอบฟุตบาทไม่เกิน25เซนด้านหน้าของรถหยุดไม่เกินเส้นหยุดและถอยห่างได้ไม่เกิน1เมตรค่ะท่าที่2การขับรถเดินหน้าถอยหลังทางตรงระยะทาง20เมตรห้ามชนหลักใดหลักหนึ่งล้มเดินหน้าครั้งเดียวถอยหลังได้ครั้งเดียวนะคะท่าที่3การขับรถถอยหลังจอดช่องว่างด้านซ้ายใช้เกียร์ได้สูงสุด7เกียร์รวมออกนะคะการทดสอบขับรถฝึกมาจากที่บ้านได้เลยค่ะการเตรียมตัวการหัดทำข้อสอบภาคทฤษฎีข้อเขียนสามารถค้นหาที่ Google พิมพ์คำว่าข้อสอบเสมือนจริงเลือกเว็บไซต์ safedidlt.com ค่ะหรือดูตัวอย่างข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถจากโรงเรียนสอนขับรถใน YouTube ได้เหมือนกันค่ะเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นจะได้สอบผ่านภายใน1วันกันนะคะอ๋อใบขับขี่ที่ออกมาครั้งแรกคือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราวหรือรถยนต์ชั่วคราวจะมีอายุแค่2ปีเท่านั้นนะคะทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหม่รถจักรยานยนต์ชั่วคราวจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่105บาทค่ะและรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่205บาทค่ะติดตามกันในช่วงหน้านะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนห้ามพลาดในช่วงหน้าค่ะ

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

0: ความปลอดภัยคือของขวัญที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายวันนี้แล้วนะคะกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกวันนี้เราได้รับทราบทั้งข้อมูลการทำใบขับขี่ใหม่ครั้งแรกหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกท่านเราทีมงานจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนภูมิใจที่ได้มาเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณผู้ฟังค่ะทางสวท.ลำพูน FM 95 MHz ที่อยากให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ง่ายที่สุดค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่พลาดช่วงข้างต้นรายการไปแล้วท่านสามารถติดตามรับฟังเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 นถึงเที่ยงตรงหรือสามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทร053-525-548ต่อ116หรือ053-525-551สายด่วน1584หรือทาง Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเพื่อความปลอดภัยของคนลำพูนท้ายสุดนี้ใบขับขี่ไม่มีซื้อขายถ้าอยากได้ต้องทำเองขอให้ทุกท่านขับรถด้วยความไม่ประมาทคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกและมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันทีมงานฝ่ายใบขับขี่ต้องขอลาไปปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569กระทรวงพาณิชย์พร้อมดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนทั่วประเทศ15พฤษภาคมนี้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้านให้กับประชาชนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและจีนคัดค้านการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซกมลวรรณและทัศพรผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายการแข่งขันเทนนิส ITF Women's World Tennis Tour ที่จังหวัดนครปฐมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569วันนี้เวลา 8:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนอกจากนี้ยังมีคณะทูตานุทูตต่างประเทศและประชาชนจำนวนมากร่วมชมพระราชพิธีท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินาโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กราบบังคมทูลคำพยากรณ์การเสี่ยงทายผ้านุ่งพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้านุ่งหกคืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ขณะที่การเสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคปีนี้พระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง
1: พญาแรกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่เฝ้าชมพระราชพิธีบริเวณมณฑลท้องสนามหลวงเข้าเก็บเมล็ดพันธุ์ภายในมณฑลพระราชพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูก

0: เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
1: แล้วปีนี้พี่เพิ่งจะเริ่มทำนาด้วยแล้วแต่บางคนถ้ามีรถไถว่าเอาหวานพอดีจังหวะของพี่ได้เมื่อวานแฟนพี่จับไปเพื่อไปหวานข้าววันนี้ที่ลอยเขาบอกรถว่างวันนี้จะหวานก็รีบกลับบ้านที่บ้านเป็นไรไปหวานด้วย
2: ครับเป็นครั้งแรกครับเราจะพัฒนาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากลุ่มของเราก็เป็นการแก้ไขปัญหาช่วยเกษตรกรในพื้นที่ของเราครับ
0: ทั้งนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมีความสำคัญและผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรทั่วประเทศสะท้อนความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารและการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกที่มีมายาวนานสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะและปฏิบัติพระกรณียกิจระหว่างเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2569สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าได้ออกประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2569ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงรับการตรวจพระอนามัยณโรงพยาบาลศิริราชจากพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นแล้วแต่เนื่องด้วยพระชนมายุเจริญถึง99พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2569เป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินเป็นรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบทั้งนี้มีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองไมตรีจิตมาณโอกาสนี้ประกาศณวันที่13พฤษภาคม2569กระทรวงพาณิชย์พร้อมดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนเริ่มวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าจำเป็นได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้าน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนเพื่อให้สอดรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลในช่วงเดียวกันเช่นโครงการคนละครึ่งพาสโดยในระยะแรกจะดำเนินการระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนี้นำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น14รายการจากผู้ประกอบการ12รายมาจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านช่องทางใกล้ชุมชนทั้งรถพุ่มพวงร้านค้าชุมชนและจุดให้บริการของไปรษณีย์ไทยเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าจำเป็นได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้านสำหรับจุดจำหน่ายสินค้าในเบื้องต้นจะมีรถพุ่มพวงทั่วประเทศรวม 3,800 คันจุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์จังหวัดและไปรษณีย์อำเภอรวม946จุดและร้านค้าชุมชน129ร้านซึ่งจะเป็นเครือข่ายสำคัญในการนำสินค้าราคาพิเศษไปถึงมือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านและพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงห้างค้าปลีกหรือแหล่งจำหน่ายขนาดใหญ่ได้ไม่สะดวก
4: เราก็พยายามคุมในเรื่องของราคาของสินค้าที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นอย่างยกตัวอย่างโครงการไทยช่วยไทยเนี้ยค่ะสินค้าที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นหรือว่าสินค้าบริโภคตั้งต้นก็อยู่ในนี้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นน้ำมันพืชน้ำปลาซอสน้ำตาลไข่ข้าวสารนะคะส่วนในเรื่องของร้านค้านะคะก็ขอความร่วมมือค่ะให้ช่วยกันในเมื่อต้นทางเนี้ยราคาไม่ได้สูงขึ้นในแง่ของวัตถุดิบนะคะก็ขอให้ช่วยกันให้ความร่วมมือระยะกลางและระยะยาวเนี่ยเราดึงเอาสินค้า SME สินค้าชุมชนสินค้าวิสาหกิจชุมชนเข้ามาในโครงการด้วยจะได้เป็นระยะยาว
3: ทั้งนี้โครงการยังสนับสนุนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงให้สามารถเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยมีมาตรการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตรฟีดการ์ดหรือ

0: ท็อปอัพการ์ดของสถานีบริการน้ำมันปตท.สำหรับรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกแบ่งตามขนาดรถได้แก่รถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อได้รับการสนับสนุน375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะได้รับการสนับสนุน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อช่วยลดต้นทุนการเดินรถและสนับสนุนให้รถพุ่มพวงสามารถนำสินค้าราคาพิเศษออกไปจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการสนับสนุนชุดสินค้าเริ่มต้นหรือสตาร์เตอร์คิทเพื่อทดลองตลาดและช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มจำหน่ายสินค้าโดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ64ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,800 บาทรถสามล้อได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ37ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,000 บาทและรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น8รายการ22ชิ้นมูลค่าประมาณ450บาทโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนดและมีป้ายแสดงราคาจำหน่ายตามโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับสินค้าราคาพิเศษตามเจตนารมณ์ของโครงการวาสนาตระเกตรายงาน
1: บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสนับสนุนนโยบายไทยช่วยไทยลดค่าน้ำมันรถพุ่มพวงช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนต่างๆได้อย่างครอบคลุม
2: หม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR เปิดเผยว่า PTT Station พร้อมเดินหน้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ตามนโยบายไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถเร่ขายสินค้าหรือรถพุ่มพวงเพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้สามารถนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกไปวิ่งกระจายจำหน่ายตามชุมชนต่างๆได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้นผ่านความพร้อมของเครือข่ายสถานีบริการที่มีมากกว่า 2,400 แห่งในกว่า760อำเภอทั่วประเทศทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ค้าและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมแล้วยังตอกย้ำแนวคิดของ PTT Station ในการเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสังคมไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืนปฏิพลธนพรมารายงาน
1: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญจัดรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน33คันเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดในระดับชุมชนโดยเตรียมเปิดจำหน่ายสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15พฤษภาคมนี้
3: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการจัดสรรรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน33คันครอบคลุมทั้งรถยนต์รถ3ล้อพ่วงข้างและรถจักรยานยนต์เพื่อใช้เป็นช่องทางการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ประชาชนในพื้นที่พร้อมสนับสนุนค่าน้ำมันผ่านบัตรฟีดการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการและเริ่มจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนอย่างทั่วถึงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดตรังคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน25รายมุ่งเน้นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกล
4: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจังหวัดตรังมุ่งเน้นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกลจำนวน25รายซึ่งเป็นไปตามจำนวนที่จังหวัดตรังได้รับการจัดสรรในเฟสแรกซึ่งเครือข่ายรถพุ่มพวงจะเป็นกลไกสำคัญในการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปจำหน่ายในราคายุติธรรมถึงมือประชาชนถึงหน้าบ้านสำหรับ ู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งชุดสินค้าเริ่มต้นรับสินค้าอุปโภคบริโภคฟรีตามขนาดรถเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการจำหน่ายบัตรเติมน้ำมันสนับสนุนค่าน้ำมันตามขนาดของพาหนะโดยมีเงื่อนไขต้องมีการสั่งซื้อสินค้าจากโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้เครือข่ายรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับชุดสินค้าเริ่มต้นณที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่กำหนดในวันที่15พฤษภาคม2569เพื่อเริ่มกระจายความสุขและลดค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตรังต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสานไปรษณีย์ไทยเร่งกระจายสินค้าชุดเริ่มต้นฟรีให้กับรถพุ่มพวงนำไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเน้นย้ำต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้าย
5: นายไตรคุณโชประการหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันที่15พฤษภาคมนี้จะมีการคิกออฟเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันพร้อมกันทั้ง8อำเภอเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดไปตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆเพื่อช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่ต้องเดินทางไกลโดยรถพุ่มพวงจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นฟรีผ่านไปรษณีย์ไทยเพื่อนำไปทดลองตลาดโดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้า14รายการ64ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,800 บาทรถสำล้อพ่วงข้างได้รับชุดสินค้า14รายการ37ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,000 บาทและรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้า8รายการ22ชิ้นมูลค่าประมาณ450บาทโดยต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้ายและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดโดยรถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถสำล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะ750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวปราณีตเพื่อรับการสนับสนุนทั้งด้านการตลาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปมุ่งสู่มาตรฐานสากล
6: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรปี2569หรือโครงการข้าวปราณีตโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนครบวงจร3ด้านหลักประกอบด้วยการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศการอบรมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดหาเทคโนโลยีแปรรูปเช่นเครื่องสีข้าวและเครื่องอบข้าวสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารสำคัญอาทิสำเนาการจดทะเบียนกลุ่มและรายละเอียดสินค้าได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้ถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
1: กรมทางหลวงชนบทเปิดเผยผลสำเร็จมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าถึงร้อยละ40พร้อมเตรียมแผนเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ให้ครบ 800,000 ดวงภายในปี2571นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตและขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างจริงจังโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและให้พิจารณาอย่างเหมาะสมในส่วนของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการปรับลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบทภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้การดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำเฉลี่ยปริมาณรถ60คันต่อชั่วโมงได้ทำการศึกษาแล้วว่าจะต้องปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทางและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดตัดทางโค้งต้องระวังเป็นพิเศษและจากผลการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ40 นอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทยังมีแผนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ให้ครบ 800,000 ดวงโดยจะทยอยเปลี่ยนคาดว่าจะครบทั้งหมดในปี2571
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยพร้อมเร่งยกระดับที่อยู่อาศัยทั่วประเทศรองรับผู้สูงอายุและฟื้นฟูชุมชนดินแดง
8: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในปีนี้การเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยรองรับทั้งรูปแบบซื้อเช่าและเช่าระยะยาวพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าและแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุด120ผ่อนนานสูงสุด40ปีขณะเดียวกันยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางละมุงและร่มเกล้ารวมเกือบ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบด้วยการออกแบบตามหลักให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวกนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางลามอินทาทุ่งสองห้องและบ่อนไก่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองพร้อมกันนี้การเคหะแห่งชาติยังเดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซลารูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี2568โดยสามารถฟื้นฟูได้เร็วกว่าแผนพร้อมเร่งปรับปรุงโครงสร้างอาคารและระบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้
9: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและแผนเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขในสถานการณ์อุทกภัยที่โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเปิดเผยว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่สามารถฟื้นฟูการให้บริการหลังได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยปี2568ได้เร็วกว่าแผนที่วางไว้ 20% พร้อมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินช่วยเหลือ100ล้านบาทเพื่อนำมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินระบบเครื่องสำรองไฟรวมถึงศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกและหอผู้ป่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กคาดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่ยังเร่งปรับปรุงโครงสร้างอาคารและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2569โดยขณะนี้ฟื้นฟูโครงสร้างอาคารดำเนินการแล้วประมาณ 80% พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าเฉพาะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อสร้างอาคารและระบบเครื่องสำรองไฟโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารองรับอาคารบริการต่างๆรวมถึงการก่อสร้างอาคารปั๊มน้ำระบบผลิตน้ำดื่มปรับปรุงระบบก๊าซทางการแพทย์และพัฒนาระบบสื่อสารเชื่อมต่อไฟฟ้าสำรองกับสถานีฐานสัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความพร้อมในการรับมือภัยพิบัตินอกจากนี้โรงพยาบาลหาดใหญ่ยังเดินหน้ายกระดับบริการสู่ความเป็นเลิศ70ความเชี่ยวชาญตั้งศูนย์มะเร็งศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศูนย์ทารกแรกเกิดศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องและศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะพร้อมนำนวัตกรรมการแพทย์อัจฉริยะและการพัฒนาตามมาตรฐานสากลมาใช้ในการรักษาควบคู่กับแผนขยายบริการโรงพยาบาลหาดใหญ่2บนพื้นที่บ้านไร่ตำบลบ้านพูอำเภอหาดใหญ่ขนาด130ไร่เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งภาคใต้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพไทยในอนาคตธัญวันติระโรสวทสงขลารายงาน
1: ความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าพ พลุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าควบคุมไฟอย่างต่อเนื่อง
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้รับรายงานสรุปสถานการณ์เหตุไฟไหม้ป่าพลุบาเจาะพื้นที่ตำบลตะโลมียอหมู่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอพบไฟไหม้พื้นที่ป่าและสวนปาล์มน้ำมันรวม3แปลงได้รับความเสียหายประมาณ850ไร่โดยขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งควบคุมไฟอย่างต่อเนื่องโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและเขต12สงขลารวม3เครื่องเพื่อสูบน้ำสร้างความชุ่มชื้นใต้ผิวดินพร้อมใช้รถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ14คันรวมทั้งเครื่องสูบน้ำแบบหาบหามอีก7เครื่องเข้าฉีดน้ำสกัดการลุกลามของไฟในพื้นที่เข้าถึงยากนอกจากนี้ยังมีการใช้รถแมคโครขุดคูส่งน้ำใช้โดรนบินสำรวจหาจุดต้นเพลิงและจัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงโดยมีหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นที่รวมกว่า250คนร่วมปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าขณะเดียวกันพบกลุ่มควันหนาแน่นในพื้นที่เกิดเหตุส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบเล็กน้อยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปอเยาะได้ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อป้องกันผลกระทบจากหมอกควันฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัทแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมสุขภาพผู้แสวงบุญคนไทยอยู่ในเกณฑ์ดีพร้อมเดินหน้าออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง
10: นายแพทย์ซุลกิฟลียูโซหัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัทแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมสุขภาพของผู้แสวงบุญชาวไทยในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีฮัทประจำปี2569ว่าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผู้แสวงบุญส่วนใหญ่มีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถประกอบศาสนกิจได้ตามปกติทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีผู้แสวงบุญเพียง1รายเท่านั้นที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในนครมาดีนะห์ปัจจุบันอาการปลอดภัยและทางโรงพยาบาลได้ส่งตัวกลับมายังหน่วยแพทย์ไทยเพื่อทำการรักษาต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายแพทย์ซุนกิฟลียังระบุด้วยว่าปัญหาสุขภาพผู้แสวงบุญคนไทยส่วนใหญ่ที่พบเป็นอาการทั่วไปเช่นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหรือไอรองลงมาคือโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูกรวมทั้งโรคผิวหนังโดยทีมแพทย์ได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำเรื่องการพักผ่อนการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอและการดื่มน้ำให้เพียงพอในขณะเดียวกันหน่วยแพทย์ไทยยังคงเดินหน้าออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโรงแรมที่พักของผู้แสวงบุญในนครมักกะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นติดตามอาการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้แสวงบุญอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนว่าจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการประกอบพิธีฮัจญ์อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
7: ภาษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน
11: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโกงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนองความต้องการไม่ยึดโยงกับประชาชนเราก็ควรจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามและตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของเขาไม่ได้จะหมิ่นประมาทหรือไปขัดขวางการทำงานแต่ตรวจสอบการบริหารงานและภาษีเป็นแว่นตาที่จะตรวจสอบการทุจริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
7: รักษาภาษีคือรักษาอนาคตประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
12: พา ามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ระบุว่านายมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนต่างเห็นพ้องว่าไม่ควรปล่อยให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะที่นายหลิวเผิงหยูโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐกล่าวว่าทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันเพื่อฟื้นฟูการสัญจรตามปกติผ่านช่องแคบฮอร์มุสซึ่งก่อนสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะปะทุขึ้นถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติราว1 ใน 5ของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13-15พฤษภาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งประเด็นการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสเป็นหนึ่งในวาระของการประชุมสุดยอดครั้งนี้นายจูนเจเฮิร์สที่3รักษาการรองปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ทำหน้าที่ควบคุมงบประมาณของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยต่อคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐใช้งบประมาณในการทำสงครามกับอิหร่านไปแล้วราว 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 940,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมและการทดแทนอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั่วไปเพื่อให้กำลังพลยังคงประจำการในพื้นที่ปฏิบัติการความเคลื่อนไหวดังกล่าวสูงกว่าตัวเลขประมาณการ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 810,000 ล้านบาทที่นายเฮิร์สแจ้งต่อสภาคองเกรสของสหรัฐเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเป็นงบประมาณที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในภูมิภาคตะวันออกกลางนางสเตฟานีริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสออกแถลงการเมื่อวานนี้ระบุว่าไม่พบหลักฐานบ่งชี้การระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเป็นวงกว้างภายในประเทศฝรั่งเศสหลังจากผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสบนเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเดินทางกลับประเทศแล้วทั้งนี้ชาวฝรั่งเศส22คนที่สัมผัสใกล้ชิดกับเชื้อไวรัสฮันตาเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสและกักตัวในโรงพยาบาลแล้วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างไรก็ตามหญิงชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้โดยสารเรือสำราญ MV Hondius และมีผลตรวจเชื้อไวรัสฮันตาเป็นบวกยังคงต้องพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตโดยอาการทรุดหนักลงและต้องรักษาด้วยการใช้ปอดเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาของมาเลเซียรายงานว่ามาเลเซียจะเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มขึ้นแล้วโดยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียระบุว่าในช่วงนี้ระดับความชื้นในอากาศต่ำลงส่งผลให้การก่อตัวของเมฆเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ของมาเลเซียลดลงทำให้ทั่วประเทศมาเลเซียมีจำนวนวันที่มีฝนตกน้อยลงและวันที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้นไปจนถึงเดือนกันยายนนี้พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าหากไม่ควบคุมกิจกรรมการเผาในพื้นที่กลางแจ้งอย่างเข้มงวดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้อาจเกิดหมอกควันไฟป่าในบางพื้นที่และลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour สัปดาห์ที่3และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรนักหวดดีกรีทีมชาติไทยชุดแชมป์2026บิลลี่จีนคิงครับเอาชนะเคียร่าดิทอมมาโซมือ420 ITF Ranking จากอิตาลีได้2เซตรวด6-0และ6-4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างแคโรลานเดลาเนจากนิวแคลิโดเนียหรืออัญชิสาฉันทะนักหวดสาวไทยมือวางอันดับ2ของรายการด้านทัศพรนาคลอนักหวดดีกรีทีมชาติไทยชุดแชมป์2026บิลลี่จีนคิงครับมือ593ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการ เอาชนะคาเซเนียครูเปนีนามือ1043 ITF Ranking จากรัสเซีย2-0เซต6-0และ6-3ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับเอคาเทรีนาคุสเนสโซวามือ359 ITF Ranking จากรัสเซียต่อไปฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายณสนามคิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ประเทศซาอุดิอาระเบียทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีไล่ตามตีเสมอทีมชาติเมียนมา U17 2-2โดยในเกมนี้เมียนมาขึ้นนำก่อน2ประตูจากไซมยัตมินในนาทีที่19และ22จากนั้นทีมชาติไทยได้ประตูตีไข่แตกจากปกรณ์สุทธิประภาในนาทีที่30และประตูตีเสมอจากเดวิดกาแบดในนาทีที่75จากนั้นช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มเติมจบเกมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่น U17 เสมอกับเมียนมา U17 ดุเดือด2-2ส่งท้ายศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ศึก EFL Championship Playoff รอบรองชนะเลิศนัดที่2นักบุญแดนใต้เซาท์แฮมป์ตันเปิดรังเซนต์แมรี่เฉือนเอาชนะเดอะโบโรมิดเดิลโบรในช่วงต่อเวลาพิเศษ2-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อชิงตั๋วใบสุดท้ายเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกกับเฮาซิตี้ที่สนามเวมบลีย์ในวันที่23พฤษภาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมซึ่งแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกโดยจะพยายามให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
14: ครม.ก็ได้รับทราบแล้วก็ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็จะประสานงานร่วมมือกับทางกสทช.ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็พยายามทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งนะครับ
13: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกระแสข่าวที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าคณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้น
15: มติคณะรัฐมนตรีวันนี้ไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องของงบกลางใดๆเลยมติมีเพียงแค่รับทราบที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดบอลโลกค่ะในทุกๆมิติละค่ะที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้ประชาชนได้มีโอกาสรับชมการถ่ายทอดบอลโลกโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์แล้วเราจะได้มีความสุขด้วยกันรูปแบบก็คือในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดมีการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นก็กรมประชาสัมพันธ์ก็รับผิดชอบไปแต่ว่าโดยหลักที่วันนี้สังคมเข้าใจกันคลาดเคลื่อนที่สื่อไปลงว่าอนุมัติงบกลางพันกว่าล้านนั้นขอย้ำในประเด็นนี้ก่อนว่าไม่มีการใช้งบกลางค่ะ
13: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียอนุมัติให้สมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในอนาคตแข่งขันระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่แฟชั่นไอแลนด์พร้อมเปิดสนามโอเพ่นให้กับนักปั่นตัวน้อยได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเอเชียขณะที่นักกีฬาหลายชาติชั้นนำตอบรับร่วมแข่งขันมากมายโดยผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.thจนถึงวันที่4มิถุนายนนี้สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาว่ายน้ำลีลาระบำใต้น้ำส่งนักกีฬาชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศอิตาลีพร้อมตระเวนแข่งขันเก็บประสบการณ์ในยุโรปทั้งอิตาลีฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่วันที่7เมษายนที่ผ่านมาผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพว่ายน้ำลีลาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์การแข่งขันที่ประเทศอิตาลีชิงแชมป์แห่งชาติฮังการีและแชมป์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาด้านโค้ชตึกนายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งนักกีฬาไปแข่งขันในยุโรปครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักกีฬาดาวรุ่งและใช้ประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของทีมโดยหลังจากนี้สมาคมจะติดตามผลงานอีกครั้งในศึก Asian Age Group Championship 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่17ถึง25กรกฎาคมพร้อมตั้งเป้าทำผลงานใน Asian Game ให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงการกีฬาแห่งอนาคตในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 13:30 นถึง 16:30 นที่ห้องปฐมชาติชั้น23โรงแรมอนุมาแกรนด์กรุงเทพโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและสร้างการมีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงกีฬาจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนปริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: วิกฤตพลังงาน
12: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราวิทยาปรัมปราวิทยาเป็นศัพท์ของราชบัณฑิตยสภาที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่า mythology หมายถึงวิชาที่รวบรวมศึกษาและตีความเรื่องปรัมปราหรือเรื่องเก่าก่อนซึ่งเล่าสืบต่อกันมาช้านานมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ประวัติความเป็นมาของชุมชนคนในชุมชนและบรรพชนตำนานวีรบุรุษของชุมชนตำนานประเพณีและการละเล่นท้องถิ่นเป็นต้นความรู้ตามปรัมปราวิทยาเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ของคนไทยมีหลายทางทางหนึ่งว่าพรหมลงมากินก้อนดินแล้วกลายมาเป็นมนุษย์ทางหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์เกิดและออกมาจากน้ำเต้า
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
18: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
17: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
18: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
17: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
18: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่อันหนึ่งช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569โดยเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org และ LINE ID 0804042493หรือสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์023547391-2กรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศชายไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมการผลิตประเภทงานแบบงานกลึงงานปั๊มขึ้นรูปงานเชื่อมโลหะงานแปรรูปเหล็กและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นนั่งร้านก่อสร้างแบบหล่องานก่อสร้างโครงเหล็กและงานเดินท่อเป็นต้นสวัสดิการระหว่างฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยนพร้อมที่พักปฏิบัติงานครบ3ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกปฏิบัติงานและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยนผู้สนใจสมัครได้ที่ www.toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น02-245-9428กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสทัศนศึกษาปฏิบัติงาน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.thการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมหม่อนหมายรับสมัครคัดเลือกแข่งขันบรรจุ เข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานรวม7อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมหม่อนไหม gsds.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน9อัตราเจ้าพนักงานพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง25พฤษภาคม2569วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง24พฤษภาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์www.rtanc.ac.thสอบถามเพิ่มเติมได้ที่027633557และ027634232ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเสี่ยงทายในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของคนไทยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นๆโดยได้ดูฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นซึ่งในปีพ.ศ. 2569ตรงกับวันที่13พฤษภาคมครับทั้งนี้ในพิธีดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญกรมปศุสัตว์จะดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150ซมความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180ซมโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันเขาเป็นลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งในขั้นตอนหนึ่งของพิธีพระโคจะเสี่ยงทายของกินเจ็ดสิ่งเพื่อเป็นการพยากรณ์ถึงสถานการณ์ของพืชผลผลิตภัณฑ์ทางเกษตรในปีนี้จะมีลักษณะอย่างไรโดยของกินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคนั้นมีข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นดังต่อไปนี้ถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ถ้าพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นเศรษฐกิจรุ่งเรืองนอกจากนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2509คณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลนี้เป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรเห็นถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยเช่นเดียวกันจบบทความประจำวันเรื่องการเสี่ยงทายในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ เรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์ นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
21: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
20: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
21: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
22: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: เงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888 โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำใหญ่ดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

โอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: ครับผมก็ขอสวัสดีคนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการมองลำพูนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่12พฤษภาคม2569เป็นช่วงเวลาที่ทางสถานีได้มอบให้พี่น้องประชาชนโดยเป็นช่วงของสวท.ได้ให้ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูนได้นำเสนอช่วงยุติธรรมพบประชาชนเพื่อมาพบปะพูดคุยและบอกเล่าสิ่งดีๆเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่ใกล้ตัวให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนได้รับฟังครับวันนี้นะครับก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมนายธนประเสริฐหงแก้วเจริญนักทัณฑวิทยาชำนาญการตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนเรือนจำจังหวัดลำพูนครับและวันนี้เองนะครับเรือนจำจังหวัดลำพูนจะขอแนะนำนะครับคุณหมอพิมพ์นะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวเลยครับคุณหมอพิมพ์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอาจารีสศิสุทธินานนท์นะคะนักจิตวิทยาปฏิบัติการเรือนจำจังหวัดลำพูนค่ะ
0: วันนี้นะครับทางเรือนจำจังหวัดลำพูนนะครับจะขอนำเสนอนะครับให้ผู้ชมผู้ฟังชาวจังหวัดลำพูนได้ทราบนะครับว่าหากสงสัยว่าเรามีพี่น้องนะครับบุตรหลานของท่านนะครับที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชนะครับแล้วถูกดำเนินคดีนะครับแล้วถูกนำตัวส่งมายังที่เรือนจำจังหวัดลำพูนนะครับทางเรือนจำจังหวัดลำพูนนะครับมีการดำเนินการยังไงหรือว่ามีการดูแลพี่น้องผู้ต้องขังเหล่านี้อย่างไรขอเชิญหมอพิมพ์แนะนำให้ทราบในเบื้องต้นครับ
1: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าเมื่อมีผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชนะคะเข้าเรือนจำมาเนี่ยกระบวนการการดูแลเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ที่ผู้ต้องขังก้าวเท้าเข้าเรือนจำเลยค่ะเมื่อผู้ต้องขังก้าวเท้าเข้าเรือนจำนะคะจะพบกับพยาบาลวิชาชีพของเรือนจำจังหวัดลำพูนนะคะจะเป็นผู้รับตัวจะสอบถามประวัติโรคประจำตัวประเมินอาการทางกายอาการทางจิตนะคะถ้าเกิดว่าผู้ต้องขังท่านนั้นเมื่อเข้ามาแล้วน่ะทราบว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชอะค่ะเบื้องต้นจะสอบถามก่อนว่าผู้ต้องขังได้นำยาประจำตัวติดตัวมาหรือไม่นะคะถ้านำยาประจำตัวติดตัวมาก็จะจัดให้ผู้ต้องขังทานก่อนนะวันนั้นเลยค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ต้องขังเนี่ยหรือผู้ป่วยของเราเนี่ยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ต้องขังไม่ได้นำยาประจำตัวมานะคะก็จะประสานมาที่นักจิตวิทยาในวันถัดไปโดยเร็วที่สุดเลยค่ะประสานสอบถามประวัติของผู้ป่วยนะคะว่ารับประทานยาหรือรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลไหนก็จะสอบถามไปที่โรงพยาบาลนั้นเบื้องต้นจะขอประวัติยาก่อนค่ะเมื่อได้ประวัติยาแล้วก็จะรีบจัดยาให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ทานเลยค่ะและนักจิตวิทยาก็จะรีบเข้าไปประเมินอาการโดยเร็วค่ะโดยทันทีประเมินอาการก็จะดูว่าผู้ป่วยของเรามีอาการทางจิตหรือไม่นะคะมีประวัติเคยใช้สารเสพติดมาก่อนหรือไม่ยังใช้อยู่ไหมใช้วันสุดท้ายเมื่อไหร่เพื่อที่จะได้รายงานไปที่จิตแพทย์ของโรงพยาบาลลำพูนค่ะที่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นการดูแลระหว่างที่อยู่ที่เรือนจำค่ะถ้ามีผู้ป่วยเข้าเรือนจำเนี่ยขอให้คำรับรองได้เลยว่าผู้ป่วยที่เป็นแบบบุตรหลานของท่านพ่อแม่พี่น้องเนี่ยจะไม่ขาดยาแน่นอนค่ะเพราะว่าทางสถานพยาบาลเรือนจำเนี่ยจะเป็นคนจัดยาให้ผู้ต้องขังหรือผู้ป่วยเนี่ยทานเป็นประจำทุกวันถ้าหากว่าผู้ป่วยของเราอาจจะหลงลืมไม่ได้มาทานยาเนี่ยสถานพยาบาลก็จะไปตามนะคะมาทานยาเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าจะไม่ขาดยาแน่นอน
0: ครับหมอพิมพ์ครับพอดีมีชาวทางบ้านนะครับสอบถามว่าในเรือนจำเรานี่มีผู้ต้องขังที่เป็นจิตเวชนะครับหรือมีอาการทางจิตนี่จำนวนเยอะไหมครับตอนนี้ครับ
1: โอ้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างมากค่ะมีจำนวนเยอะมากนะคะตอนนี้เยอะมากตอนนี้ประมาณ120คนค่ะ120คนและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะคะ
0: หมอพิมพ์ครับทางบ้านอยากถามว่าในเมื่อมีผู้ต้องขังจิตเวชลักษณะนี้นี่เป็นจิตเวชมาก่อนหรือมาเป็นอยู่ข้างในหรือว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับหลักๆครับเราได้พอจะจำแนกผู้ต้องขังจิตเวชได้ไหมครับ
1: จำแนกได้ค่ะหลักๆเลยนะคะประมาณ 90% เลยของผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำเนี่ยจะเป็นอาการทางจิตที่เป็นผลกระทบจากการใช้สารเสพติดค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยเกี่ยวกับมีความผิดปกติทางอารมณ์เช่นถ้าพูดง่ายๆก็จะอย่างเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าก็จะเป็นส่วนน้อยก็ยังไม่เท่าผู้ป่วยที่มาจากการใช้สารเสพติดค่ะ
0: ครับแล้วพี่ได้ยินมาว่านะครับทางกรมราชทัณฑ์เองนะครับโดยการนำของท่านประวุฒิวงศ์สินินนะครับท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับแล้วก็กรมวังท่านผู้ใหญ่นะครับหลายท่านให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับผู้ต้องขังที่เป็นจิตเวชนะครับพี่อยากทราบว่ามีลักษณะแบบไหนครับที่ท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับผู้ต้องขังจิตเวชครับ
1: การให้ความสำคัญนะคะคือทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยมองว่ากลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงนะคะน่าเป็นห่วงหนึ่งคือน่าเป็นห่วงตรงที่เขามีความผิดปกติทางจิตและต้องราชทัณฑ์ต้องมาอยู่ในเรือนจำอะค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าสิ่งแวดล้อมในเรือนจำเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะคะสำหรับผู้ป่วยทางสุขภาพจิตเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะมีสิ่งกระตุ้นหลายๆอย่างต้องมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากก็อาจจะทำให้อาการทางจิตเนี่ยอาจจะกำเริบหรืออาจจะมีความเครียดขึ้นมาได้นะคะสิ่งที่ทางกรมราชทัณฑ์ให้ความกังวลและก็คือให้นักจิตวิทยานะคะดูแลกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชนะคะจัดให้มีกิจกรรมให้พัฒนาทางด้านสุขภาพจิตนะคะส่งเสริมทางสุขภาพจิตอย่างเช่นกิจกรรมวันสุขภาพจิตเรือนจำเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นประจำทุกปีหรือถ้าเป็นทางของสถานพยาบาลเนี่ยจะเปิดให้บริการคลินิกคลายเครียดค่ะซึ่งจะมีบริการให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาจิตเวชเนี่ยซึ่งเปิดเป็นประจำทุกวันเลยค่ะถ้าผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งผู้ต้องขังทั่วไปก็ตามนะคะที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตก็สามารถเข้ามารับบริการขอคำปรึกษานักจิตได้ค่ะ
0: ครับผมเราบอกว่าในช่วงที่ผู้ต้องขังนะครับพี่น้องผู้ต้องขังชาวลำพูนเราเห็นพี่น้องประชาชนบางคนก็กังวลว่ามาอยู่ข้างนอกนี่อาจจะสร้างความเดือดร้อนพอได้มาอยู่ข้างในอาจจะดีหน่อยนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้กินยาให้ทานยานะครับให้อาการจิตเวชนั้นถูกระงับลงแล้วหากว่าวันหนึ่งนะครับพี่น้องผู้ต้องขังเหล่านี้นะครับพ้นโทษออกไปเราจะมีวิธีการดูแลหรือว่าส่งต่อพี่น้องผู้ต้องขังอย่างนี้ให้กับชุมชนยังไงบ้างครับหมอพิมพ์ครับ
1: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าทางพี่น้องประชาชนนะคะอาจจะได้ยินมาว่าแบบมีลูกหลานเข้าเรือนจำขออยู่ต่ออีกหน่อยได้ไหมพอมาอยู่ในเรือนจำแล้วทำไมอาการดีจังเลยอย่างเงี้ยค่ะให้อยู่ไปก่อนอย่าเพิ่งรีบเอากลับมาส่งได้ไหมซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าผู้ป่วยของเราเนี่ยไม่สามารถอยู่เรือนจำไปตลอดชีวิตได้นะคะวันนึงก็จะต้องกลับเข้าไปสู่ครอบครัวกลับเข้าสู่สังคมอะค่ะในทางเรือนจำจังหวัดลำพูนก็ได้มีกระบวนการนะคะเตรียมความพร้อมให้กับผู้ป่วยตั้งแต่ที่ก่อนจะพ้นโทษเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราได้ทำรายชื่อค่ะทำทะเบียนผู้ป่วยเพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะประสานส่งต่อข้อมูลว่าภายใน1ปีนี้นะคะจะมีผู้ป่วยเนี่ยกลับเข้าสู่ชุมชนเป็นจำนวนเท่านี้คนนะคะแยกไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อให้พื้นที่ได้รับทราบและในพื้นที่ก็จะได้เตรียมความพร้อมเพื่อจะรอรับผู้ป่วยนะคะ
0: อย่างนี้ก็ดีสิครับประชาชนก็ได้สบายใจว่า1อย่างน้อยนะครับทางเรือนจำก็ได้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชนะครับที่อยู่ในเรือนจำเป็นอย่างดีแล้วเมื่อปล่อยตัวไปแล้วนะครับทางเรือนจำก็ยังส่งต่อข้อมูลนะครับให้ชุมชนช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลอีกทีหนึ่งนะครับและหากผู้ป่วยจิตเวชเหล่านี้ออกไปแล้วเราเคยมีเคสที่ออกไปแล้วดีขึ้นแล้วครอบครัวว่าเมื่อได้อยู่ในเรือนจำแล้วคุณหมอในเรือนจำดูแลแล้วออกไปแล้วดีขึ้นขอบคุณทางเรือนจำนี้ลักษณะนี้เราเคยเจอไหมครับหมอพิมพ์ครับ
1: อาจจะต้องบอกว่ามีนะคะมีแต่อาจจะเป็นจำนวนที่ค่อนข้างจะยังน้อยนิดนึงค่ะที่ผู้ป่วยอาการดีกลับไปอยู่กับครอบครัวได้ไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำหรือกลับไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ก็มีอยู่ค่ะแต่ขอย้อนกลับไปในคำถามเมื่อกี้ที่บอกว่ากระบวนการเตรียมความพร้อมใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: อยากจะเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งคือก่อนที่ผู้ป่วยจะพ้นโทษออกไปจากเรือนจำ6เดือนเนี่ยทางเรือนจำได้เตรียมชุมชนนะคะกระบวนการเตรียมชุมชนก็คือการที่ทางเรือนจำเนี่ยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยหลังจากที่ผู้ป่วยพ้นโทษนะคะอย่างเช่นสาธารณสุขนะคะฝ่ายปกครองอำเภอนะคะตำรวจนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านครอบครัวของผู้ป่วยเองให้เข้ามาวางแผนร่วมกันที่เรือนจำค่ะโดยที่นักจิตวิทยาเนี่ยก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทางจิตเพื่อให้ทางครอบครัวแล้วก็ชุมชนเนี่ยได้คลายความกังวลลงว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระบวนการต่อมาก็คือวางแผนให้ผู้ป่วยเขาได้อยู่ในชุมชนให้ได้นานที่สุดสอบถามความต้องการสอบถามปัญหาแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหานั้นให้กับผู้ป่วยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะคะ
0: ครับหมอพิมพ์ครับมีพี่น้องทางบ้านเป็นกังวลว่าคนที่เป็นจิตเวชนะครับเราสามารถแบ่งระดับความอันตรายหรือความต้องกังวลเนี่ยเป็นกี่ระดับครับแล้วก็ในเมื่อหากเขาไปอยู่ในชุมชนแล้วเราต้องมีการระวังยังไงหรือว่ามีแนวทางในการเฝ้าระวังหรือในการดูแลร่วมกันยังไงครับ
1: ค่ะจริงๆมีการสังเกตที่ง่ายมากเลยนะคะอยากจะฝากทางบ้านให้ไปสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยนะคะในชุมชนหรือผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปจะมีเกณฑ์การสังเกตอยู่เป็น5ระดับ5อย่างง่ายๆ5พฤติกรรมง่ายๆให้สังเกตว่า
0: พฤติกรรมนะครับพี่น้องครับ
1: ผู้ป่วยมีพฤติกรรมเหล่านั้นหรือไม่นะคะอันดับแรกคือเดินไปเดินมาค่ะ
0: หากใครเจอคนในชุมชนนะครับพี่น้องเห็นว่าเดินไปเดินมาเดินบ่อยผิดปกติแสดงว่าเราต้องคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งนะครับเป็นพฤติกรรมที่หนึ่งครับผม
1: พฤติกรรมที่สองนะคะคือไม่หลับไม่นอนนะคะ
0: ไม่หลับไม่นอนอันนี้ไม่ใช่ขยันใช่ไหมครับหมอพิมพ์ไม่ใช่ว่าขยันทำมาหากินใช่ไหมก็คือไม่หลับไม่นอนคือเดินไปเดินมาไม่หลับไม่นอน
1: คนทั่วไปจะต้องพักผ่อนนะคะพี่วุฒิต้องนอนนะคะ
0: โอเคครับโอเคครับเข้าใจครับ
1: มีสองอันแล้วนะคะไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวค่ะข้อที่สามพูดจาคนเดียว
0: สงสัยพี่คงจะเป็นลักษณะข้อที่สามหรือเปล่าบางวันก็ชอบพูดคนเดียวนะครับอันนี้พูดคนเดียวนะครับเดินไปเดินมานอนไม่หลับพูดคนเดียว3ข้อแล้วครับหมอพิมพ์ครับ
1: ข้อที่4นะคะหงุดหงิดฉุนเฉียวค่ะ
0: เหมือนอารมณ์ลักษณะวัยทองวัยหงุดหงิดนะครับ
1: ขี้
0: ว
1: ี
0: น
1: บ่อยใช่ค่ะ
0: พี่น้องต้องสังเกตคนในครอบครัวตัวเองนะครับ
1: ค่ะมี4ข้อแล้วนะคะพูดไม่หลับไม่นอนค่ะเดินไปเดินมาพูดจาฉุนเฉียว
0: พูดไม่รู้เรื่อง
1: พูดคนเดียวก่อน
0: พูดคนเดียว
1: พูดคนเดียวพูดจาฉุนเฉียวแล้วก็หงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงข้อสุดท้ายเที่ยวหวาดระแวง
0: เราจะสังเกตเห็นว่ามีหลายคนนะครับที่เราเห็นดูในข่าวนะครับข่าวหัวข่าวว่าหวาดระแวงกลัวเมียจะไปมีชู้กลัวคนจะมาแย่งทรัพย์สินนะครับกลัวนู่นกลัวนี่กลัวคนจะมาทำร้ายอันนี้คือลักษณะของคนที่เป็นใกล้จะเป็นจิตเวชหรือกำลังเป็นจิตเวชใช่ไหมครับหมอพิมพ์ครับ
1: ให้เรียกว่าเป็นข้อสังเกตไว้ก่อนค่ะว่าพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะคือพฤติกรรมที่แตกต่างจากคนทั่วไปซึ่งถ้าเกิดว่าพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นประจำและต่อเนื่องอยากให้ทางครอบครัวและชุมชนตั้งเป็นข้อสังเกตถ้าเกิดว่าผู้ป่วยในชุมชนเนี่ยหงุดหงิดฉุนเฉียวมากหรือว่ามีอาการหวาดระแวงที่ค่อนข้างมากก็สามารถขอความช่วยเหลือไปที่ฝ่ายปกครองหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านในชุมชนให้เข้ามาร่วมดูแลพาไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนได้เลยค่ะ
0: พี่ขอย้อนไปอีกทีหนึ่งนะครับว่าในเรือนจำจังหวัดลำพูนของเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าบุคคลเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นทรัพยากรในจังหวัดลำพูนไม่วันใดวันหนึ่งเขาก็ต้องออกมาอยู่ในจังหวัดลำพูนหรือในชุมชนลำพูนแล้วทางเรือนจำนะครับก็พยายามทำอย่างเต็มที่มีขั้นตอนดูแลรักษาแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำและหมอพิมพ์ในฐานะเป็นผู้คลุกคลีเป็นนักจิตวิทยาในตรงนี้เราสามารถจะตอบสังคมหรือว่าตอบคนลำพูนได้ว่าเมื่อพ้นโทษออกไปแล้วอย่างน้อยเราก็ระงับอาการได้ช่วงหนึ่งเพราะอยู่กับเรานี่เราสามารถให้กินยาเป็นเวลานอนเป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลาได้แน่นอนแล้วหมอพิมพ์ว่าเราควรจะมีข้อเสนอแนะให้คนในชุมชนหรือว่าพ่อแม่เขาเองครอบครัวเขาเองปฏิบัติยังไงครับ
1: ค่ะจริงๆต้องบอกก่อนว่าเรือนจำจังหวัดลำพูนน่ะดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่แน่นอนแต่ว่าก็เป็นแค่ระยะเวลาหนึ่งนะคะที่ผู้ป่วยมาอยู่กับเราแต่สุดท้ายแล้วผู้ป่วยจะต้องกลับไปสู่ครอบครัวและชุมชนค่ะต่อให้ทางเรือนจำจังหวัดลำพูนหรือแม้แต่ตัวสถานพยาบาลหรือนักจิตวิทยาดูแลดีอย่างไรแต่เมื่อผู้ป่วยกลับไปเขาไปเจอสิ่งแวดล้อมเดิมหรือสิ่งแวดล้อมที่อาจจะนำพาเขาไปสู่ความนำไปสู่การกระทำผิดซ้ำเหมือนเดิมเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นการยากมากที่เราก็จะเจอเขาอีกครั้งข้างในเรือนจำอะค่ะซึ่งข้อเสนอแนะที่ทางเรือนจำอยากจะฝากไปถึงทางครอบครัวและชุมชนก็คืออยากให้แบบอันดับแรกเลยค่ะคือสังเกตอาการผิดปกติอย่างที่กล่าวไปข้างต้น5ข้อเมื่อสักครู่นี้ค่ะและช่วยกันดูแลค่ะชุมชนและครอบครัวเนี่ยอยากให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนถ้าพบว่าผู้ป่วยมีลักษณะท่าทางอาการแปลกๆหรือดูแล้วเนี่ยกลับไปใช้สารเสพติดหรือกลับไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำความผิดเนี่ยถ้าครอบครัวและชุมชนช่วยกันดูแลมันก็อาจจะพอลดสิ่งเหล่านี้ลงได้อย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกว่าเรือนจำเหมือนจะเป็นรายน้ำไหมคะพี่วุฒิ
0: เราเหมือนเป็นแหล่งที่เหมือนเขามีเหตุคุ้มคลั่งอยู่ข้างนอกในชุมชนแล้วก็ถูกนำตัวมาอยู่ที่เราก็เหมือนเป็นบุคคลที่คอยระงับให้เขาพักตัวสักครู่นึงอาจจะปี2ปี3ปีให้เขาอยู่กับเราเมื่อเราถึงเวลาต้องพ้นโทษตามคำพิพากษาของศาลเราก็ต้องปล่อยเขาไปอยู่ในชุมชนเหมือนเดิมแต่ในขณะนั้นเราก็สามารถมีข้อเสนอแนะให้ชุมชนได้ดูแลช่วยกันไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.ตัวจังหวัดเองหรือสาธารณสุขจังหวัดเองก็ถือว่าหลายคนช่วยเป็นหูเป็นตาอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ในฐานะของพี่เป็นชาวบ้านนะครับพี่ก็ต้องว่าในเมื่อทางเรือนจำทางจังหวัดลำพูนเรานี่ดูแลดีขนาดนี้มีการส่งต่อข้อมูลให้ชัดเจนให้ทุกคนได้เฝ้าระวังช่วยกันหรือว่าดูแลบุตรหลานของท่านช่วยกันอย่างแบบนี้ก็ถือว่าเหตุที่จะเกิดขึ้นอาจจะเต็ม10อาจจะลดมาเหลือ5เหลือ4เหลือ3เหลือ1ก็อาจจะหรือว่าเราอาจจะป้องกันเหตุที่อันตรายได้ทันท่วงทีถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าผู้ป่วยก็เป็นเหมือนทรัพยากรของชุมชนเป็นเหมือนทรัพยากรของประเทศชาติคนหนึ่งอะค่ะจะเป็นความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่งในการดูแลเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเป็นไปได้ยากที่จะทำให้ผู้ป่วยกลับมามีอาการดีขึ้นหรือไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำแต่ถ้าทุกส่วนนะคะทั้งชุมชนครอบครัวปกครองสาธารณสุขร่วมแรงร่วมมือกันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะพอช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยมีกำลังใจที่จะดูแลรักษาอาการตัวเองใช้ชีวิตโดยไม่กลับมายุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดหรือว่าการกระทำความผิดซ้ำได้อะค่ะ
0: พอดีพี่เข้าไปดูใน Facebook ของเรือนจำจังหวัดลำพูนเห็นทางเรือนจำจัดกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับพี่ก็เลยสอบถามน้องพิมพ์ว่าไอ้ที่เปลี่ยนจิตเวชเป็นจิตกรเนี่ยน้องพิมพ์ดำเนินการยังไงครับ
1: คือต้องพูดถึงก่อนนะคะว่าเปลี่ยนจิตเวชให้เป็นจิตกรเนี่ยคือเปลี่ยนยังไงจริงๆแล้วการที่ความหมายของจิตกรเราอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นการทำงานศิลปะที่สวยงามหรือว่าโอ้ดูแล้วแบบมีมูลค่าอย่างเงี้ยค่ะแต่เป้าหมายของกิจกรรมนี้คือเราอยากให้กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำเนี่ยได้รับการฟื้นฟูได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่อนคลายความเครียดเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยขั้นตอนแรกของกิจกรรมเนี่ยเราก็จะนำผู้ป่วยของเราเนี่ยมาประเมินก่อนค่ะว่าคนไหนที่อาการคงที่แล้วสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้บ้างเนี่ยค่ะเมื่อได้ผู้ป่วยที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วนะคะเราก็จะนำผู้ป่วยมาทำกิจกรรมโดยกิจกรรมที่บอกว่าเปลี่ยนผู้ป่วยให้เป็นจิตกรเนี่ยค่ะก็จะเป็นการให้ทำงานศิลปะอย่างง่ายนะคะต้องย้ำว่าม
0: ีอะไรบ้างครับ
1: อย่างง่ายเช่นวาดภาพระบายสีค่ะวาดภาพระบายสีหรือการนำกระดาษนะคะที่เอามาผสมกาวหรือที่เราเรียกว่าเปเปอร์มาเช่อะค่ะมาให้ผู้ป่วยของเราเนี่ยได้ปั้นตามจินตนาการเลยค่ะผู้ป่วยอยากปั้นเป็นรูปร่างแบบไหนก็ได้หมดเลยแล้วก็นำมาทาสีประดิษฐ์เป็นพวงกุญแจค่ะหรือการทำ
2: การทำแบบเทคนิคการปริ้นจากธรรมชาติคือการนำใบไม้ดอกไม้นะคะที่เป็นธรรมชาติมาให้ผู้ต้องขังปริ้นใส่กับกระเป๋าผ้าโดยการใช้ค้อนนะคะทุบเพื่อให้วัสดุจากธรรมชาติเหล่านั้นนะคะไปเกิดลายบนกระเป๋าผ้าอย่างเงี้ยค่ะ
0: จะเห็นว่ามีการพับกระดาษอะไรนะครับ
2: ปีนี้นะคะเป็นกิจกรรมของปีนี้เลยค่ะพี่วุฒิที่เราจะนำผู้ป่วยของเราเนี่ยพับกระดาษโอริกามิค่ะโอริกามิเนี่ยเป็นศิลปะการพับกระดาษจากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งจะทำให้ผู้พับเนี่ยเกิดความผ่อนคลายส่วนใหญ่ก็จะให้พับเป็นรูปสัตว์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาจากกปท.นะคะของเราในเขตเรือนจำจังหวัดลำพูนก็จะเป็นเทศบาลตำบลลิมปิง
0: โอ้ต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลลิมปิงนะครับที่ให้ความสำคัญนะครับกับพี่น้องผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิตเวชนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าผู้ต้องขังจิตเวชที่ร้อยกว่าคนเนี่ยบางคนก็จากอาการอยู่ข้างนอกคุ้มข้างหนักมากแต่มาอยู่กับเราก็ถือว่าอาการดีขึ้นแบบดีมากๆเลยจนญาติพี่น้องบางคนก็ให้อยู่ต่อได้ไหมให้เราดูแลไปนานๆได้ไหมบางคนก็มองถึงนั้นนะครับในฐานะหมอพิมพ์เป็นผู้ดูแลตรงนี้นะหมอพิมพ์มองว่าหากเรามีนโยบายหรือให้ดูนานๆหรือว่ามีนโยบายให้เขาอยู่กับเราหรือมีสถานที่ให้เขาอยู่เฉพาะนี่หมอพิมพ์ว่าลักษณะนี้สังคมจะปลอดภัยดีไหมครับ
2: ต้องบอกก่อนว่าการดูแลผู้ป่วยนะคะไม่ใช่การกันผู้ป่วยออกจากสังคมนะคะพี่วุฒิคือเราอาจจะต้องทำความเข้าใจกับในชุมชนก่อนว่าชุมชนน่ะจะรู้สึกสบายใจแน่นอนเมื่อผู้ป่วยที่เคยอยู่ในชุมชนแล้วมีพฤติกรรมก้าวร้าวโวยวายอาละวาดเนี่ยออกไปจากชุมชนค่ะแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้าที่เขาจะมีอาการทางจิตเขาก็เป็นคนหนึ่งในชุมชน
0: เขาก็เป็นลูกหลานใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นคนสำคัญของชุมชน
2: เป็นทรัพยากรของชุมชนของท่านเหมือนกันซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะต้องกลับสู่ชุมชนกลับสู่ครอบครัวค่ะซึ่งอย่างที่ได้พูดไปแล้วเมื่อตอนต้นว่าเราดูแลให้ลูกหลานของท่านในเรือนจำให้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะคืนทรัพยากรหนึ่งคนที่อาการคงที่อาการดีขึ้นแล้วกลับคืนให้กับท่านแต่หลังจากนั้นนะคะจะขอให้ท่านมารับไม้ต่อจากทางเรือนจำเราสักนิดนึงในการดูแลต่อประคับประคองให้ผู้ป่วยได้อยู่ในชุมชนได้ค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับในฐานะผมผู้ดำเนินรายการนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูนนะครับนายกำจรเดชอุดมนะครับที่ได้ส่งตัวแทนนะครับคุณหมอพิมพ์นะครับมาให้ความรู้ดีๆกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับในนามตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมนะครับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูนนะครับต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดลำพูน FM 95นะครับผ่านทางรายการมองลำพูนนะครับผมที่ได้ให้ทีมงานของเรือนจำจังหวัดลำพูนนะครับมาพูดคุยและให้ประเด็นความรู้เกี่ยวกับผู้ต้องขังจิตเวชนะครับที่ต้องอยู่ในเรือนจำเองและเมื่อผู้ต้องขังจิตเวชเหล่านี้ต้องออกไปอยู่ในชุมชนเองว่าเราจะมีการดูแลบุคคลเหล่านี้อย่างไรนะครับต้องขอฝากคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูนได้ทางช่องทางมองลำพูนในทุกวันพุธนะครับเวลาประมาณ 13:00 นถึง 14:00 นนะครับพบกันทุกวันพุธนะครับและหากนะครับท่านใดต้องการติดตามนะครับข้อมูลย้อนหลังนะครับหรือว่าผลการดำเนินงานใดๆก็สามารถติดต่อทางหรือว่าติดตามทาง Facebook นะครับของทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็ให้หมอพิมพ์ฝากนะครับช่องทางการติดต่อติดตามหรือพูดคุยนะครับของทางเรือนจำจังหวัดลำพูนด้วยครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วประชาชนหรือว่าญาติๆของผู้ป่วยผู้ต้องขังก็สามารถถ้ามีความกังวลนะคะเกี่ยวกับการที่ผู้ป่วยเข้ามาอยู่ในเรือนจำและอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสอบถามอาการเนี่ยก็สามารถโทรศัพท์สอบถามไปที่เรือนจำจังหวัดลำพูนได้นะคะหรือสอบถามไปทาง Facebook ได้ไหมคะพี่วุฒ
0: ิได้
2: Facebook.
0: ครับแล้วก็สามารถดูนะครับการเคลื่อนไหวหรือว่ากิจกรรมดีๆอย่างเช่นที่คุณหมอพิมพ์บอกนะครับว่าจิตเวชจิตกรแล้วก็จะลงใน Facebook จังหวัดของเรือนจำอยู่แล้วนะครับทุกกิจกรรมแล้วก็ได้ข่าวว่าการดูแลนะครับขอย้อนไปว่าได้ข่าวว่าทางโรงพยาบาลจังหวัดลำพูนนี่เข้าไปดูแลผู้ต้องขังเป็นยังไงบ้างครับหมอพิมพ์
2: ค่ะจริงต้อง
0: ขอแบบ
1: ขอบพระคุณทางโรงพยาบาลลำพูนที่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ความกรุณานำจิตแพทย์นะคะเข้ามาตรวจอาการของผู้ต้องขังเป็นประจำทุกๆ3เดือนเลยค่ะพี่วุฒิระหว่างนั้นที่จิตแพทย์ไม่เข้าตรวจเนี่ยทางเรือนจำก็สามารถปรึกษาทางออนไลน์หรือที่เราเรียกว่าเทเลไซคายตี้นะคะได้เป็นประจำทุกวันเลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับทางรายการมองลำพูนนะครับโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูนนะครับและก็ผมเองนะครับนายธนประเสริฐหงแก้วเจริญนะครับนักทันตวิทยาชำนาญการนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการก็อาจจะฝากทิ้งท้ายกับพี่น้องท่านผู้ชมผู้ฟังของชาวจังหวัดลำพูนนะครับไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ

ไข่ปิ้งอู่ตามความจริงบ่ใจว่าอู่โวเนาะตึงวันนี้หากินหักจางบ่เกยอยู่บ้านละถ่าขิมกับโผเนาะเจ็บใจได้โผขี่เหล่ากินตั้งแต่เมื่อเจ้าเฮาเป็นดีโมโหห้องว่าหือแม่มสามงอนโตเก่ามันลิ่นไก่กินเหล่าปุดโททอมโมสังโคเนาะแต่กินเหล่าใจเต้ย

0: ลำพูนเมืองเล็กที่ไม่ธรรมดาสัมผัสเสน่ห์เมืองต้นกำเนิดอารยธรรมล้านนาโบราณเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปีสักการะพระธาตุริพูนชัยพระธาตุคู่เมือง1ใน8จอมเจดีย์ของประเทศไทยพระรอดมหาวันพระนางจามเทวีครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนากู่ช้างกู่ม้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: หนีความวุ่นวายมาพักใจที่ลำพูนเชิญมาสัมผัสวิถีชีวิตสโลไลฟ์เมืองที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงามดื่มด่ำบรรยากาศสบายสบายไม่เร่งรีบผ่อนคลายกับการเดินป่าท่องเที่ยวอุทยานดอยขุนตาลน้ำตกก้อหลวงทุ่งกิ๊กแล้วมาพูนของงามงามอันเรื่องชื่อผ้าไหมยกดอกลำพูนผ้าตีนจกหลงลี้ผ้าฝ้ายผ้าบาติกมัดย้อมและผ้าทอกระเรียงที่ขึ้นชื่อมาลำของกินมาพูนของงามที่ลำพูน
0: เมืองแห่งความสุขเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: บนความพอเพียงติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
0: www.lampoon.go.th

0: จ่ายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเกาะสมุยและนั่งเรือต่อไปยังเกาะพะงันทันทีเพื่อเร่งแก้ปัญหาโนมินีในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเกาะสมุยและนั่งเรือต่อไปยังเกาะพะงันทันทีเพื่อเร่งแก้ปัญหาโนมินีในพื้นที
9: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายพร้อมรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนหลังได้รับเสียงสะท้อนว่ามีคนต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลตั้งบริษัทแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่โดยเมื่อเดินทางมาถึงมีมวลชนมารอต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจและสะท้อนปัญหาเรื่องของภูมิทัศน์ท่าเรือในพื้นที่และเรื่องนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำที่เดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าเดิมโดยนายกได้สั่งการให้กระทรวงทรัพย์และกระทรวงการท่องเที่ยวรับเรื่องและเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: กรมราชทัณฑ์เปิดเผยนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีอาวุธปืนสงครามภายหลังถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณมีอาการดีขึ้นแล้วเบื้องต้นแพทย์คาดการว่าเกิดจากการกินยาเกินขนาด
10: กรมราชทัณฑ์เปิดเผยอาการนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืนสงครามภายหลังถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยแพทย์ได้ตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำซีทีสแกนสมองเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจรับประทานยาประจำตัวเกินขนาดซึ่งได้ทำการรักษาโดยการล้างกระเพาะและให้ยาต้านพิษจนอาการตอบสนองดีขึ้นความคืบหน้าล่าสุดผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีแต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและให้อาหารทางสายยางขณะที่ผลตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดส่วนผลตรวจเลือดอย่างละเอียดเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ยานอนหลับและสารพิษอื่นๆอยู่ระหว่างรอผลคาดทราบผลตรวจไม่เกินสัปดาห์หน้าทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ยังระบุว่าผู้ต้องหามีอาการหลังเข้าเรือนจำเพียง2ชั่วโมงและยืนยันว่าเรือนจำมีมาตรการห้ามนำยาเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมยกระดับรักษาความปลอดภัยรอบโรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงโดยร่วมกับตำรวจและหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษดูแลอย่างเข้มงวดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษยืนยันไม่ลาออกจากตำแหน่งแม้จะเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าเขาจะไม่ลาออกจากตำแหน่งและจะเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปแม้เสียงเรียกร้องที่ให้เขากำหนดกรอบเวลาสำหรับการลาออกจากตำแหน่งจะเพิ่มขึ้นในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากพรรคแรงงานพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วอังกฤษสกอตแลนด์และเวลส์จนทำให้สูญเสียคะแนนเสียงและที่นั่งจำนวนมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐมนตรี4คนประกาศถอนตัวจากรัฐบาลเพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ลาออกขณะเดียวกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอย่างน้อย80คนจากทั้งหมด403คนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยทันทีหรือกำหนดกรอบเวลาสำหรับการลาออกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟ

0: การ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: แม้แต่ในเขตเมืองก็เริ่มได้รับผลกระทบก๊อกน้ำที่เคยไหลแรงอาจกลายเป็นเพียงเสียงที่ว่างเปล่า

พเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูลพิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: Soft Power ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: วิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความ

สุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับผมวันหยุดแบบนี้นะครับอยู่กับรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับช่วงบ่ายแบบนี้นะครับก็เริ่มจะมีฝนเข้ามาแล้วเนาะเริ่มมืดฝนกันแล้วนะครับในช่วงนี้ประมาณบ่าย 2:20 นาทีนะครับผมใครจะเดินทางไปที่ไหนอยากจะให้ระมัดระวังกันสักหน่อยนะครับในเรื่องของสภาพอากาศทุกวันนี้ค่อนข้างที่จะแปรปรวนหนักมากเลยนะครับผมเช้าๆมานะครับยังมีแดดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายมาก็จะเริ่มมีฝนเข้ามาแล้วยังไงแล้วจะให้ดูแลสุขภาพกันสักหน่อยนะครับจะไปไหนวางแผนการเดินทางกันนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราเดินทางไปไหนแล้วมันมีสภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะบางทีก็จะไปเจอน้ำท่วมบางทีก็จะไปเจอเขาเรียกว่ามีการปิดถนนอะไรอย่างนี้นะอยากจะให้แบบดูแลกันด้วยนะครับผมวันนี้วันพฤชมงคลนะครับวันหยุดของใครหลายๆคนเนาะก็มาเปิดฟังกันได้นะครับสำหรับวันนี้เนาะพระโคแรกนาควานวันนี้นะครับบัวขาวลำพูนของเรานะครับวันนี้เสียงไทยด้วยการกินถั่วกินน้ำกินหญ้าแล้วก็กินเหล้านะครับทำนายความอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าน้ำสมบูรณ์ดีนะครับการคมนาคมสะดวกการค้าต่างประเทศดีนะครับการกินถั่วนะครับบอกว่ากินถั่วก็จะแปลว่าผลิตผลนะครับงอกงามดีพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์นะครับกินน้ำนะครับผมบอกว่าน้ำถ้าอุดมสมบูรณ์เพียงพอสำหรับการปลูกพืชตลอดทั้งปีทานหญ้านะครับผมคำทำนายบอกว่าการคมนาคมสะดวกการเดินทางปลอดภัยรับรื่นนะครับผมส่วนเหล้านะครับผมที่กินเข้าไปนะครับก็ทำนายว่าการค้าขายกิจการจะรุ่งเรืองทุกประเภทโดยเฉพาะการค้าต่างประเทศนั่นเองนะครับวันนี้ไงแล้วเป็นวันหยุดพักผ่อนกันเนาะฟังเพลงกันสักหน่อยนะครับสำหรับใครที่กำลังเข้ามาชมนะมาฟังเนาะก็วันนี้อยู่กับน้องอั้นนะครับอธิวัฒน์กันทัพปิงกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้ในเรื่องของยาเสพติดเรามาฟังกันอยู่แล้วว่าแบบไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ที่ยาเสพติดเข้ามาในบ้านเราเนาะสิ่งที่ตามมามันคือความหนักอึ้งของการรับภาระของไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองต่างๆเนาะที่จะต้องพาน้องๆไปแบบรักษาอะไรกันอย่างนี้นะครับอย่างนั้นแล้วก็เป็นหูเป็นตาดีกว่านะครับผมป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับดังนั้นแล้วมาอยู่ด้วยกันนะครับกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ยูลปูนหมุนขึ้น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลปูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์คือข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลปูน
1: อยู่ลำพูนหมุนมาเลยนะครับ FM 95 MHz นะครับอยู่ด้วยกันนะครับกับน้องอั้นอธิวัฒน์คณปิงเนาะกับรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับเมื่อสักครู่นี้มาพูดกันในเรื่องของวันนี้วันหยุดเนาะพระโคทานอะไรไปนี่นะครับผมแต่อื่นใดแล้วนะครับปากท้องของเรานะครับก็อาจจะจำเป็นจะต้องฝึกอาชีพกันสักหน่อยนะวันนี้เอามาฝากกันสักหน่อยนะครับเชิญชวนนะครับหากใครที่มีความถนัดเนาะหรืออยากจะฝึกอาชีพเสริมนะครับในส่วนของในเรื่องของการเสริมสวยละกันนะครับเสริมสวยแบบครบวงจรนะครับกรมกิจการสตรีและก็สถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝากประกาศมานะเขาจับมือกับบริษัทออร์ลีออลนะครับผมแห่งประเทศไทยจำกัดนะครับในโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับผม Beauty for Better Life นะครับหลักสูตรสะไดตัดทำสีผมอันนี้เป็นรุ่นที่4แล้วประจำปี2569นะครับผมเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาจังหวัดลำพูนนะครับเน้นย้ำนะครับว่าเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะทุกคนสมัครนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมสมัครได้ตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่27พฤษภาคม2569วันนี้เป็นวันแรกนั่นเองสมัครได้ทางไหนนะครับผมอยากจะให้มาที่เพจสวทลำพูนนะครับผมสวทลำพูน FM 95นะครับผมพิมพ์มาเลยที่ Facebook นะครับจะมีลิงก์ให้กดเข้าไปนะครับหรือท่านไหนนะฮะที่จะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อน053-092-420นะครับต่อ24นะครับ053-092-420ต่อ24นะครับกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพนั่นเองนะครับกำหนดการนะครับสมัครก็คือ 13-27 เดือนนี้นะครับผมพฤษภาคม2569มีการสัมภาษณ์ด้วยนะครับผม 28-29 พฤษภาคมนะครับผมแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเนาะวันที่2มิถุนายน2569แล้วไปเรียนกันเลยนะครับวันที่8มิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคมนะครับ2569นะครับผมใครที่สนใจสมัครเนาะสมัครได้ทุกจังหวัดนะครับผู้รับผู้สนใจทุกจังหวัดนะสตรีผู้ที่ขาดอาชีพรายได้หรือว่ากลุ่มเปราะบางนะครับผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้นะครับแล้วก็อายุตั้งแต่15ปีจนถึง50ปีนะครับหลักสูตรจะแบ่งการเรียนนะครับเป็น3ภาคด้วยกันนะภาคแรกก็คือภาคทฤษฎีแล้วก็กายวิภาคของศีรษะเนาะความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็แนะนำอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้เรียนนะครับ3ชั่วโมงด้วยกันนะฮะ87ชั่วโมงที่เหลือนะครับผมไปเรียนปฏิบัติกันแบบจริงจังกันเลยนะครับการสระผมการจัดทรงผมต่างๆนะรวมไปถึงเรียนรู้ฝึกปฏิบัตินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนสีผมแล้วก็แบบมืออาชีพนะอีก30ชั่วโมงด้วยกันนะครับผม87เนี่ยไปสระใดแล้วก็จัดแต่งทรงผมแล้วก็เปลี่ยนสีอีก30ชั่วโมงสำหรับการเรียนครั้งนี้ก็120ชั่วโมงด้วยกันนะครับสวัสดิการที่จะได้รับนะครับผมมีที่พักฟรีนะครับเฉพาะสตรีเท่านั้นนะจัดเลี้ยงอาหาร3มื้อนะครับวัสดุฝึกอาชีพฟรีนะครับมีวิทยากรครูผู้สอนแบบมืออาชีพมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์นะครับสำหรับใช้ในการเรียนจำนวน1ชุดตลอดการเรียนแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์นะครับจากออริออลนะครับผมให้ใช้นะครับในการเรียนทั้งหมดเลยเรียนจบมีวุฒิบัตรให้ด้วยนะครับผมการเรียนเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยหากใครที่อยากจะฝึกอาชีพฝึกในเรื่องของทักษะต่างๆเนาะในการที่จะนำไปประกอบอาชีพให้มีเงินนะครับในการมาเลี้ยงชีพต่อไปอาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากเบอร์ไว้แล้วกันนะครับเผื่อใครจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนาะ053-092-420ต่อ24 053-092-420ต่อ24นะครับฝากไว้ด้วยกับการอบรมครั้งนี้ใครอยากเป็นช่างเสริมสวยไปกันได้เลยนะครับ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงท้ายของรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับผมใครที่วันนี้หยุดยาวๆกันหยุดยาวๆคือหยุด1วันหยุดวันพฤชมงคลนะครับหากใครที่กำลังจะเดินทางออกไปไหนดูสภาพอากาศกันด้วยนะครับช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกมาเตือนกันนะ14ถึง18เนาะวันนี้ยังเป็นแบบเขาเรียกว่าพีเนาะเผื่อว่าที่ไหนแบบฝนมาลมมาอยากจะให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับดูแลบ้านช่องเนาะดูในเรื่องของเส้นทางที่จะเดินทางไปกันด้วยนะครับ14ถึง18นี้ประเทศไทยน่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับให้ระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนาะช่วงนี้น้ำป่าก็มีกันนะให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับภาคเหนือของเรานะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็ใกล้ทางน้ำนะอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะท่านผู้ฟังหากใครที่ฟังอยู่นะครับช่วงนี้ระวังกันด้วยเนาะระวังฝนตกหนักนะฟ้าพงฟ้าผ่าอย่าให้เลี่ยงกันด้วยนะครับรวมไปถึงอย่าอยู่ใกล้แบบต้นไม้ในพื้นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยบริเวณลาดเชิงเขาบางทีขับรถผ่านอันนี้อาจจะต้องเลี่ยงกันสักหน่อยนะช่วงนี้จะเดินทางไปไหนให้วางแผนการเดินทางให้ดีเนื่องจากว่าประเทศไทยของเราเนาะใกล้เข้ามาละใกล้เข้าสู่การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะครับภาคเหนือฝนก็จะตกหนักขึ้นเนาะในช่วงนี้นะครับผมภาคใต้ก็จะฝนตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะก็จะฝนตกหนักมากเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับดังนั้นแล้วใครที่จะไปไหนนะอยากจะให้ดูจริงๆนะครับผมต้องย้ำเตือนกันแบบนี้เลยเนื่องจากว่าการขับรถขับราช่วงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญหาเหมือนกันเนาะในการที่จะขับไปแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นเส้นทางเนาะฝนตกหนักบางทีเจอกับลูกเห็บนะฮะเห็นลูกเห็บตกก็อาจจะต้องจอดพักเนาะอย่าขับแรงๆเพื่อไปปะทะกับลูกเห็บเลยนะครับหรือถ้าหากมีบริเวณแบบปั๊มน้ำมันหรือที่เท่าให้เราเข้าพักได้นะครับผมก็อยากจะให้เลี้ยวเข้าไปนะเพื่อที่จะได้หยุดการปะทะนั้นมันเวลามันลมแรงๆวันก่อนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ต้องบอกอย่างนี้นะฮะขี่ไปขี่มาลมแรงเหลือเกินต้องหาปั๊มจอดกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นแล้วช่วงนี้นะครับอันตรายจริงๆเลยในเรื่องของพายุต่างๆแล้วก็อากาศแปรปรวนเนาะฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับความเป็นห่วงจากสวทลำพูนละกันนะครับใครที่เงาๆเนาะในช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับเปิด95เมกะเฮิรตซ์ทิ้งไว้กันเลยนะครับมีเพลงเพราะๆแล้วก็มีดีเจเสียงเพราะๆนะในทุกช่วงรายการเลยนะครับที่จะนำมาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้น้องอั้นกับรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดเนาะฮาลากันไปก่อนนะฮะลาไปกับเพลงนี้ก่อนละกันในลบไม่ได้ช่วยให้ลืมนะครับผมยังไงแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะรายการนี้มีทุกวันพุธนะครับผมบ่ายสองแบบนี้นะครับกลับมาเจอกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามน้องอั้นกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับนฤนาถแข็งขันค่ะรัฐบาลยืนยันความโปร่งใสพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันความโปร่งใสพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเตรียมตั้งเว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลทุกโครงการ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน 400,000 ล้านบาทโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยได้มอบหมายและกำชับไปยังนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองให้คอยกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างเป็นรูปธรรมสูงสุดยืนยันว่าจะมีการนำเสนอรายละเอียดการกู้เงินพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าส่วนการเปิดให้ลงทะเบียนต้องติดตามความชัดเจนอีกครั้งว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนคนละครึ่งหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนปฏิพลสระพรมมารายงาน
1: ด้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คัดค้านพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทกังวลจะส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมแนะลดภาษีน้ำมันและเก็บภาษีลาภลอยพลังงานแทน
10: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนายกรจติกวณิชรองหัวหน้าพรรคแถลงจุดยืนคัดค้านการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลโดยเตือนว่าการอัดฉีดเงินก้อนใหญ่ในเวลาเพียง4เดือนจะเร่งให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อราคาสินค้าแพงและทำลายเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาวทางพรรคย้ำว่าพระราชกำหนดกู้เงินเป็นมาตรการพิเศษที่ลดขั้นตอนการตรวจสอบของรัฐสภาจึงควรใช้เฉพาะวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่รุนแรงจนตัวเลขติดลบหนักเหมือนวิกฤตต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์หรือโควิด-19 เท่านั้นซึ่งต่างจากปัจจุบันที่เศรษฐกิจหลายด้านยังคงเป็นบวกพร้อมกันนี้ได้เสนอทางออกให้รัฐบาลลดหรือยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อดึงราคาดีเซลลดลงเหลือ33 บาทต่อลิตร ซึ่งใช้งบประมาณเพียง1ใน4ของวงเงินกู้พร้อมแนะให้จัดเก็บภาษีลาภลอยจากกลุ่มธุรกิจพลังงานที่มีกำไรพุ่งสูงในปัจจุบันทดแทนการสร้างหนี้สาธารณะชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามและบัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งปรับแผนดับไฟต่อเนื่องทั้ง3แปลง
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามและบัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะอย่างต่อเนื่องหลังเกิดไฟไหม้รวมประมาณ850ไร่โดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น3แปลงภายหลังฝนตกหนักช่วงบ่ายวันนี้ช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้มากโดยเฉพาะแปลงที่1เหลือเพียงกลุ่มควันไม่มีเปลวไฟล่าสุดได้ปรับแผนย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากแปลงที่3ไปเสริมในแปลงที่1เพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ขณะนี้ใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องสูบน้ำเข้าร่องสวนคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มเติมจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการดับไฟให้สนิทส่วนแปลงที่2ใช้เครื่องหาบหาม5เครื่องเข้าปฏิบัติการขณะที่แปลงที่3ใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล1เครื่องและรถดับเพลิง10คันทำแนวป้องกันไฟอย่างต่อเนื่องสำหรับวันพรุ่งนี้หากสถานการณ์ไฟป่าที่บ้านปักปลาอำเภอตากใบคลี่คลายจะย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกลมาเสริมในแปลงที่3เพิ่มอีก1เครื่องพร้อมประชุมติดตามสถานการณ์อีกครั้งเวลา 8:00 นทั้งนี้การปฏิบัติงานเป็นการบูรณาการร่วมกันของฝ่ายปกครองทหารตำรวจหน่วยป่าไม้ชลประทานอง

0: ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ครบสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีนำคณะตรวจค้นวิลล่าบนเกาะพะงันพร้อมสั่งกวาดล้างโนมินีและขบวนการฟอกเงินข้ามชาติทั่วประเทศโดยย้ำให้บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะตรวจค้นวิลล่าบนเกาะพะงันพร้อมสั่งกวาดล้างโนมินีและขบวนการฟอกเงินข้ามชาติทั่วประเทศโดยย้ำให้บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเข้าตรวจสอบเป้าหมายภูวิลล่าหรูที่เข้าข่ายการใช้โนมินีในการถือครองอสังหาริมทรัพย์และประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขบวนการโนมินีที่พบในปัจจุบันมีความซับซ้อนในลักษณะการเปิดบริษัทหลายบริษัทจนทำให้ตัวบริษัทนั้นดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่แต่ในความเป็นจริงการครอบครองบริหารกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นเป็นของต่างชาติโดยตามที่กฎหมายกำหนดแล้วคนไทยต้องถือหุ้นร้อยละ51และต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ49พบกรณีที่น่าสงสัยคือบุคคลคนเดียวมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทกว่า200แห่งเพื่อใช้เป็นช่องทางครอบครองที่ดินและประกอบธุรกิจจึงสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดว่าเข้าข่ายการฟอกเงินจากข้ามชาติเพื่อมาเปลี่ยนสภาพเป็นอสังหาริมทรัพย์ในไทยหรือไม่หากพบความผิดต้องสกัดกั้นและยึดทรัพย์ตามขั้นตอนทันทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส.ส.ขอนแก่นพรรคกล้าทำเข้าแจ้งความหลังถูกข่มขู่กรณีช่วยเหลือชาวบ้านตรวจสอบโรงงานเคมีปล่อยน้ำเสียยืนยันเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้ประชาชนถึงที่สุด
9: นายเอกชัยสืบสารคามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต3พรรคกล้าทำเดินทางเข้าลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นหลังถูกโทรศัพท์ลึกลับและบุคคลอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนโรงงานเคมีพันข่มขู่ทำร้ายร่างกายและมุ่งเอาชีวิตสาเหตุมาจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของชาวบ้านในตำบลหนองโกอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่โรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นที่กาย ษตรและแหล่งน้ำธรรมชาติมานานกว่า4ปีนายเอกชัยเปิดเผยว่าตนเองในฐานะผู้แทนราษฎรได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าวพบว่าส่งผลกระทบต่อที่ดินทำกินของชาวบ้านกว่า50ไร่และสัตว์น้ำล้มตายจำนวนมากโดยในระหว่างการตรวจสอบนอกจากจะถูกข่มขู่โดยตรงแล้วยังมีส.ส.ต่างพรรคและกลุ่มนายทุนโทรศัพท์มาขอให้ยุติเรื่องนี้แต่ตนยืนยันไม่เกรงกลัวและจะเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้ชาวบ้านจนถึงที่สุดชุติประภาศรีบุญสมสวท.ขอนแก่นรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจัดโครงการพบปะรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าแซะโดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า800คน
10: นายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่1ณองค์การบริหารส่วนตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชนอย่างใกล้ชิดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและข้าราชการอบจ.ชุมพรได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงจากทั้งผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ภายในงานมีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆในอำเภอท่าแซะเข้าร่วมกว่า850คนโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในจังหวัดชุมพรที่รวมออกหน่วยบริการประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนด้านสถานที่อุปกรณ์และการอำนวยความสะดวกจากผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ชัยพัฒน์มณีชัยสวท.ชุมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
11: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 แรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน

0: กับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือมาอยู่เป็นเพื่อนกับพี่น้องคุณผู้ฟังยามแลงจะนี่นะครับ16นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง16นาฬิกา30นาทีอู้ข่าวเจ้าเหนืออยู่เป็นเพื่อนกับพี่น้องคุณผู้ฟังผ่านต่างคลื่นวิทยุ FM ของทั้ง10สถานีนะครับในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนภายใต้การดูแลของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ครับซึ่งก็วันนี้นะครับฮับนาตีดำเนินรายการโดยทีมงานสวท.8ครับอยู่กับผมธนชัยสุวรรณกาศเนาะมาปะกับพี่น้องคุณผู้ฟังในวันหยุดจะนี่นะครับวันหยุดราชการวันพืชมงคลพุทธี13พฤษภาคม2569ครับอู้ข่าวเจ้าเหนือนำข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของภาคเหนือบ้านเฮานะครับ8จังหวัดภาคเหนือจากผู้สื่อข่าวสวท.10สถานีมานำมาฝากนำมาอู้เอ๋ยบอกเล่าให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลานี้นะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้เนาะผ่านทางคลื่นวิทยุทั้ง10สถานีแล้วก็รวมไปถึงทางออนไลน์กันด้วยครับบ่ว่าจะเป็นวิทยุออนไลน์แล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้ทางเพจของทุกสถานีเลยครับข่าวสารของทาง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเฮาเนาะก็มี2ช่วงด้วยกันนะครับในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะฮะล้านนาฝั่งตะวันตกเนาะเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนแล้วก็ล้านนาตะวันออกภาคเหนือตอนบน2ครับเจียงไฮ้พะเยาแปนานวันนี้ก็จะได้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันครับไปกันเลยเนาะกับข่าวสารในช่วงแรกครับข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนครับ
1: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
0: เฮาเริ่มต้นกันที่ตางเจียงใหม่นะครับข่าวสารจากตางเจียงใหม่เนาะโดยทีมงานผู้สื่อข่าวสวท.เจียงใหม่นะครับเปิ่นได้มีการพิจารณาประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยภัยแล้งของตางเจียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ห้องประชุมจันซีอาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเจียงใหม่ครับนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่ก็เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจังหวัดเจียงใหม่ครับก็ได้มีการพิจารณาพื้นที่ของอำเภอแม่ริมอำเภอแม่แจ่มคือเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยภัยแล้งนะครับโดยตีอำเภอแม่ริมเนี่ยได้เกิดภัยแล้งเมื่อวันที่3มีนาคม2569นะครับในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลโป่งแยงยาฮือพี่น้องราษฎรเนาะขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรบ่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชผักเกิดความเสียหายซึ่งณตอนนี้และสถานการณ์ดังกล่าวยังคงบ่สิ้นสุดครับในขณะที่อำเภอแม่จำเองก็เกิดภัยแล้งเช่นเดียวกันเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาในพื้นที่ของหมู่ที่3 6 7 9แล้วก็11ตำบลบ้านทับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเจียงใหม่พี่น้องมีการขาดแคลนน้ำเพื่อใจเลี้ยงปศุสัตว์โคกระบือ1,500ตัวครับพี่น้องราษฎรก็ได้รับความเดือดร้อน 1,200 ครัวเรือนด้วยกันนะมีอยู่ประมาณ 3,500 คนเนาะซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังบ่สิ้นสุดก็เลยได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติซึ่งหลังจากนี้ทั้งส่วนราชการก็ได้มีการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้อย่างรวดเร็วทันทีเนาะหลังจากการประกาศแล้วนะครับรวมไปถึงก็จะมีการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคการปรับปรุงระบบน้ำและก็มีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนกันตัวครับอันนี้ของทางเจียงใหม่เนาะโดยทีมข่าวสวท.เจียงใหม่นะครับขึ้นเหนือของเจียงใหม่ไปแหมสักน้อยนะครับไปตีอำเภอแม่อายจังหวัดเจียงใหม่นะครับนะทางอบต.ท่าตอนเปิดโครงการอุ้ยสอนหลานเสริมแกร่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็มีการถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้านกันตัวครับนางสาวพิมลดานันทรัตพันธ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ได้ไปเปิดโครงการอุ้ยสอนหลานเป็นกิจกรรมส่งเสริมศิลปะดนตรีพื้นบ้านก็มี ส่วนราชการเจ้าหน้าที่ต่างๆมาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้านได้ทำหน้าที่เป็นครูภูมิปัญญาถ่ายทอดองค์ความ

0: ผู้ทักษะการเล่นเครื่องดนตรีให้กับเด็กและเยาวชนครับแล้วก็ยังจะได้เป็นการฝึกทักษะทั้งศิลปะมีการปลูกฝังให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของรากเหง้าต่างวัฒนธรรมในพื้นที่ของตนเองครับท่านรองนายกองค์การมหาส่วนตำบลท่าตอนเป็นบอกว่ากิจกรรมก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการบ่ใจแค่ว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมเต่าอั้นนะครับนอกจากนี้ก็คือการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนต่างวัยในชุมชนกันตวยอย่างคือผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองเด็กๆเยาวชนก็จะได้ซึมซับวิถีชีวิตดั้งเดิมผ่านเสียงดนตรีกันตวยครับบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นเลยนะเป็นว่าจะนั่นนะฮะเยาวชนมีความสนใจเรียนรู้การใช้อุปกรณ์การฝึกไล่เสียงดนตรีเพื่อนบ้านจากเหล่าป้าอุ้ยแม่อุ้ยหรือว่าผู้สูงอายุที่มาสอนอย่างใกล้ชิดนะครับทางอบต.ท่าตอนเองก็มุ่งหวังให้โครงการนี้จะได้เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอยู่กับตำบลท่าตอนยังยืนกันต่อไปสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นะที่บอกว่ามุ่งเน้นความเป็นเลิศต่างด้านการศึกษาและวัฒนธรรมครับขอบคุณผู้สื่อข่าวจากต่างสวทฝางตวยครับที่ส่งข่าวนี้มาให้ได้ติดตามกันครับขยับมากันตีต่างลำปูนนะครับนะต่างลำปูนก็ขับเคลื่อนโครงการไทยเจยไทยลดภาระรถกาคล้องชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะเป็นพร้อมตีจะคิกออฟกันแล้วในวันศุกร์ที่15นี้ครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะครับร่วมประชุมคณะกรรมการตีเกี่ยวข้องเนาะในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยจวยไทยลดภาระกาครองชีพผ่านเครือข่ายลดภูมิพวงของจังหวัดลำปูนนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการตีตังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยห่วมครับกรมการก้าภายในกระทรวงพาณิชย์ดำเนินกิจกรรมไทยจวยไทยลดภาระกาครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งถึงพี่น้องประชาชนในระดับหมู่บ้านนะครับผ่านรถพุ่มพวงนะฮะตนก็ได้มีการดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการไปเป็นตีเรียบร้อยแล้วเนาะในส่วนนี้ก็จะได้ดำเนินการคัดเลือกนะครับโดยในส่วนจังหวัดลำปูนก็มีข้อมูลครบทั้ง8อำเภอแล้วมีผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั้งหมด148คันบอกว่าจะเป็นรถยนต์นะรถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงข้างนะรวมกันเนาะ148คันนะครับเปิดกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับนะมีรถพุ่มพวงผ่านคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ย36คันด้วยกันนะฮะซึ่งคณะกรรมการก็ได้มีการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ25คันตามโควตาติตังส่วนกลางได้แบ่งมาฮื้อเนาะอาศัยหลักเกณฑ์การพิจารณาต่างๆนะครับตามที่เปิ้นได้กำหนดเอาไว้แล้วก็จะได้มีการประกาศรายชื่อนะเปิ้นก็จะจัดเรียงตามจำนวนผู้สมัครตามหลักเกณฑ์นะมีการประกาศตัวสำรองกันไว้ตัวเนาะนะฮะแล้วก็จะได้มีการเริ่มจำหน่ายกันในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569นี้นะครับก็เป็นโครงการตีออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนาะต่างลำปูนเนี่ยเปิ้นก็ได้ดำเนินการกันอยู่ครับมาต่อกันที่จังหวัดลำปางนะครับวันนี้วันพืชมงคลเนาะก็มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของจังหวัดลำปางได้รับรางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569นี้ต่อยครับนายอภิรักษ์ลักษ์ชัยกุลเกษตรจังหวัดลำปางเปิ้นบอกว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงหมู่ที่แปดครับตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะได้รับรางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี2569ครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระรังคันแรกนักขวัญตีมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครครับซึ่งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงเนี่ยเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยโครงการเกษตรปลอดการเผา 100% และเป็นศูนย์กลางการเฮียนฮู้ด้านการปลูกพักปลอดสารพิษสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับชุมชนนะครับเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2546แล้วครับเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีภาคเกษตรเนาะมารวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนและวันนี้นะครับก็ถือได้ว่าพิสูจน์ นะความสำเร็จนะพิสูจน์ถึงแนวทางที่ได้ดำเนินงานมาด้วยกันได้หาพระราชทานรางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569นะครับซึ่งรางวัลนี้เนาะทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้มีการมอบหมายให้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรบุคคลทั้งการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569เป็นการเผยแพร่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติและผลงานดีเด่นนี่เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนนะครับเป็นตัวอย่างในการขยายผลด้านการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ซึ่งวันนี้นะฮะผู้ที่ได้รางวัลเกาะเขาหับพระราชทานรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญครับไปกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทางแม่ฮ่องสอนเนาะก็ได้มีการป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนกันตัวครับนายวริชาติปานชูนายอำเภอขุนยวมสั่งการให้ทางปลัดอำเภอนะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เนาะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารพรานเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งพื้นที่ชายแดนนะครับดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายณพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่สุรินทร์หมู่ที่5ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเพื่อป้องปรามและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบเลยโดยเฉพาะการลักลอบจำหน่ายสิ่งของผิดกฎหมายและยาเสพติดซึ่งผลการปฏิบัติงานนะก็บ่พบการกระทำผิดกฎหมายหรือว่ามีสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ยังได้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะคณะกรรมการพื้นที่พักพิงชั่วคราวโดยจำนวน15รายก็บ่พบสารเสพติดในร่างกายนะครับโดยการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามแผนเชิงรุกในการสร้างความเจือมันด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และก็ยังจะเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนกันตวยเนาะขอบคุณข่าวจากทางผู้สื่อข่าวสวท.แม่ฮ่องสอนครับยังอยู่ในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนนะครับขยับขึ้นไปที่แม่เสรียงตั้งในอำเภอแม่เสรียงเปิดลงพื้นที่ไปย่ำให้กำลังใจครอบครัวผู้สูงอายุตีประสบเหตุเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากครับนายวรศักดิ์พันธ์ทองในอำเภอแม่เสรียงพร้อมกับสมาชิกอส.ลงพื้นที่หมู่บ้านแม่ต๊อบเหนือนะครับหมู่ที่หนึ่งตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเข้าย้ำให้กำลังใจครอบครัวผู้สูงอายุวัย81ปีที่เสียชีวิตจากเหตุภัยธรรมชาตินะครับซึ่งก็เป็นราษฎรในพื้นที่ตัวเนาะซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงแมลงเนาะผู้เสียชีวิตผู้สูงอายุวัยดังกล่าวเนี่ยนะครับได้เดินทางกลับจากสวนใกล้หมู่บ้านติดกับลำน้ำแม่ต๊อบระหว่างตีกำลังข้ามลำน้ำนะได้เกิดเหตุน้ำป่าฉับพลันระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับเอวอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีกระแสตีเชี่ยวกรากโดยปัดเอาเศษตะกอนไหม้จำนวนนักเลยนะครับมาโดยลำน้ำเนาะยังให้ผู้เสียชีวิตถูกน้ำปัดร่างห่างออกไปหลายสิบเมตรจนเสียชีวิตในที่สุดนะครับซึ่งต่างด้านนายอำเภอแม่เสรียงก็ได้มีการอู้จ่าปลอบขวัญแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตครับพร้อมกับได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติพร้อมข้อสังการทุกหน่วยงานเนาะดูแลกันนะครับทั้งการเยียวยาการป้องกันและก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรข้ามลำน้ำในช่วงฤดูฝนตัวครับโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักสะสมเนื่องจากอาจจะเกิดกระแสน้ำป่าที่มีความรุนแรงและมีเศษไหม้สิ่งปฏิกูลอย่างต่างๆพัดมาตามลำน้ำเนาะก็จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตกันได้นะครับก็ขอใจความระมัดระวัง
1: อู้ข่าวเจ้าหนึ่ง
0: ข่าวในพื้นที่ของแม่เสรียงเนาะขอบคุณทีมผู้สื่อข่าวของสวท.แม่เสรียงกันตัวครับ ทั้งหมดนี้เนาะในช่วงแรกครับกับข่าวของตังพื้นที่ภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะฮะฝั่งตะวันตกเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนครับช่วงหน้ายังมีข่าวของตังฝั่งตะวันออกท่าอยู่เนาะติดตามกันในช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปหนานครับ
1: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปหนาน
0: ข่าวจากตังฝั่งตะวันออกไปติดตามเนาะขึ้นไปกันที่เจียงไฮ้นะครับทางเจียงไฮ้นะได้มีการจับผู้ต้องหามียาเสพติดในครอบครองพร้อมของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ์และเครื่องกระสุนครับทางสภ.แม่จันนะครับสถานีตำรวจภูธรแม่จันจังหวัดเจียงไฮ้เนาะนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนแล้วก็สายตรวจ191ร่วมกันจับกุมนายอาจูอายุ54ปีครับซึ่งเป็นบุคคลบ่มีสถานะทางทะเบียนเจ้าตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฝ้าหลวงพร้อมของกลางเป็นเฮโรอีนยาบ้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนครับโดยการจับกุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มบุคคลมั่วสุมเสพและจำหน่ายยาเสพติดในบ้านร่างใต้หมู่บ้านบ้านใหม่พัฒนานะครับก่อนนำกำลังเข้าตรวจคนจับกุมเนาะก็ไปพบนายอาจูที่ได้เอ่ยชื่อไปเมื่อช่วงต้นเนี่ยนะครับนะเป็นผู้ต้องหาครับนะพอเจ้าหน้าที่แสดงตัวก็ได้มีการวิ่งหลบหนีมีการชักอาวุธปืนออกมาข่มขู่เจ้าหน้าที่ตัวเองนะโยนสิ่งของลงข้างตังคณะลบหนีก่อนเข้าไปลบซ่อนตัวภายในบ้านหลังหนึ่งนะครับหลังจากตีได้มีการวานล้อมเนาะงือมอบตัวนะครับก็สำเร็จนะก็มีการค้นพบมีอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์จำนวน1กระบอกนะมีกระสุนแหมหลายนัดเลยซุกซ่อนอยู่แล้วก็ผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าของกลางเนี่ยเป็นของตนเองทั้งหมดเลยก่อนหน้านี้มีการโยนสิ่งของทิ้งเนาะเปิ่นก็ไปตรวจค้นก็ได้ยาเสพติดมานะฮะเป็นเฮโรอีนบรรจุในขวดน้ำและหลอดพลาสติกจำนวน47หลอดน้ำหนักรวมกว่า34กรัมซึ่งเป็นการบรรจุในลักษณะแบ่งเตรียมจำหน่ายนะฮะแล้วก็ยังมียาบ้าแหมจำนวน200เม็ดซุกซ่อนอยู่รับสารภาพนะครับว่าได้ซื้อของกลางทั้งหมดมาจากชาวเมียนมาบ่อทราบชื่อในราคาประมาณ 10,000 บาทซึ่งก็ได้ยังยอมรับแผนก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มนี่ก็ได้เสพยาบ้าไปตุ๋ยรวมไปถึงเสพเฮโรอีนครับเจ้าหน้าที่เป็นก็เลยแจ้งข้อกล่าวหานะหลายข้อกล่าวหาเลยนะครับบอกว่ามียาเสพติดในครอบครองเพื่อจำหน่ายเนาะเสพยาเสพติดตุ๋ยมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนโดยไม่รับอนุญาตนะครับพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะมีการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะก็เลยมีการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่จันดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปครับเทียบลงมาตีตังพะเยานะเปิ่นเตรียมจัดงานประเพณี8เป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวงประจำปี2569นะครับนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณี8เป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวงประจำปี2569นะครับซึ่งเป็นการประชุมวางกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็จะย่าฮึ่งการจัดงานเนี่ยเกิดความเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดปีนี้เป็นจะจัดกันระหว่างวันที่24ถึง31พฤษภาคม2569ตีวัดสี่คมคำนะครับการจัดงานปีนี้ก็มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้งานประเพณีสำคัญของพะเยาเนาะถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติพร้อมกับผลักดันให้เป็นกิจกรรมหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเจิงวัฒนธรรมของตังพะเยาสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนเนาะตังพะเยานะครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวในพื้นที่และก็ต่างถิ่นมาร่วมงานประเพณี8เป๋งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวงนะครับเสาร์4ถึง31พฤษภาคม2569นะช่วงเวลาก่อคาบเกี่ยวของตังเมือง8ตัวเนาะของเฮาก็มีงานไหว้พระพุทธโกสัยสิริชัยมหาสากยมุนีนะพระกูบ้านกูเมือง8ตัวเนาะก็เชิญชวนเช่นเดียวกันครับที่วัดพระบาทมิงเมืองวรวิหารจังหวัด8ครับ พูดถึงเมืองแปแล้วนะครับมาตีข่าวของเมืองแปกันมีกิจกรรมปลูกเก้าไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี2569นะครับสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับที่สำนักวิปัสสนามหาโพธิวงศาราชเขมากรสิกขาไลหรือว่าวัดป่ามหาโพธิวงศาตำบลนาจักอำเภอเมืองแปครับหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเนาะเปิ่นก็ได้ห่วมกิจกรรมปลูกเก้าไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี2569ครับเพื่อห่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนซึ่งวันต้นไม้ประจำปีของชาตินั่นนะครับตั้งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่31มกราคมปี2532กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีครับเป็นวันต้นไม้ของชาติส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งในปี2569นี้นะวันวิสาขบูชาก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569จังหวัดแต่ก็ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับร่วมกันปลูกเก้าไม้ในพื้นที่ต่างๆบอกว่าจะเป็นสถานที่ราชการที่สาธารณประโยชน์นะสองข้างทางสาธารณะก็สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไปด้วยกันลดมลภาวะทางอากาศนะครับแล้วก็รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปนั่นเองครับมาพิจารณาในช่วงนี้กับข่าวจากต่างจังหวัดน่านเนาะต่างโรงเรียนนันทบุรีวิทยาวัดพระธาตุจ้างข้ามวรวิหารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีเขียวเพื่อปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขครับที่โรงเรียนนันทบุรีวิทยาวัดพระธาตุจ้างก้ำวรวิหารตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านครับต่างคณะสงฆ์จังหวัดน่านรวมกับหลายๆหน่วยงานนะครับบอกว่าจะเป็นต่างตำรวจภูธรเมืองน่านนะโรงพยาบาลน่านสาธารณสุขจังหวัดน่านเทศบาลเมืองน่านนะครับนะร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษานะครับเพื่อให้เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขครับก็ได้มีการร่วมกันนะฮะกับสถานศึกษาเนาะเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษานะฮะคือสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาสีขาวนะครับก็จะได้มีการดำเนินการร่วมกันคือปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานองค์กรภาครัฐและเอกชนนะในการระดมสภาพกำลังนะดำเนินโครงการดังกล่าวนั่นเองนะครับนะในปี2569นี่เนาะเปิ่นมุ่งหวังก็จะตั้งโรงเรียนเป็นสถานศึกษาสีขาวนั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากต่างผู้สื่อข่าวสวท.น่านครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเฮาโดยทีมข่าวทุกๆสวท.ในพื้นที่เนาะส่งข้อมูลข่าวสารมาให้ได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับแล้วก็หมดเวลาแล้วสำหรับอู่ข่าวเจ้าเหนือในช่วงต่อไปก็ขอเชิญติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ห่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับวันนี้ติดตามได้จากต่างสวท.สุรินทร์ผมธนชัยสุวรรณกาศนำรายการจากลาพี่น้องคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดิฉันเบญจวรรณสุภาพนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ขอนำทุกท่านมาติดตามเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคกับเรื่องราวแห่งพระเมตตาพระราชกรณียกิจและสายใยแห่งความผูกพันที่หลอมรวมอยู่ในหัวใจของประสบกนิกรชาวไทยตลอดหลายทศวรรษจากภาพแห่งความทรงจำในอดีตสู่จากพระราชปณิธานในการอนุรักษ์พระไทยสู่การสืบสานคุณค่าแห่งแผ่นดินฐานยิ่งใหญ่ของคนทั้งชาติขอเชิญทุกท่านร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผ่านสารคดีชุดใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณหลายครั้งถูกบันทึกไว้ผ่านภาพถ่ายภาพเพียงหนึ่งภาพอาจเก็บเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ไว้ได้ทั้งยุคสมัยและสำหรับชาวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์มีภาพหนึ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำของผู้คนมาถึงวันนี้ภาพแห่งความปราบรื้มเมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดโพธิธาตุเมื่อ50ปีก่อนขอเชิญทุกท่านย้อนเวลาไปพร้อมกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดโพธิ์ศรีธาตุเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุณพระธาตุมนต์ดบและเสด็จเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเนื่องในวันวิสาขบูชาภาพนี้คือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2519หรือเมื่อ50ปีก่อนและยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวอำเภอรัตนบุรีและชาวจังหวัดสุรินทร์มาจนถึงทุกวันนี้เป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมด้วยความศรัทธาความจงรักภักดีและความปลื้มปิติที่ยากจะลืมเลือนจากภาพแห่งความทรงจำนั้นนำพาเราย้อนกลับมาทำความรู้จักกับวัดโพธิ์ศรีธาตุสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนมาอย่างยาวนานวัดโพธิ์ศรีธาตุตั้งอยู่ในอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภายในวัดมีองค์พระธาตุมนต์ดบอันโดดเด่นเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงนอกจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมแล้ววัดแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีสำคัญของชุมชนโดยเฉพาะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะมาร่วมทำบุญเวียนเทียนและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามด้วยประวัติความเป็นมาอันยาวนานและเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้วัดโพธิ์ศรีธาตุจึงไม่ได้เป็นเพียงวัดในชุมชนหากแต่เป็นสัญลักษณ์ของศรัทธาความผูกพันและความทรงจำร่วมกับของผู้คนในพื้นที่ที่ยังคงส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: ภาพแห่งความทรงจำในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระเมตตาที่แผ่ไพศาลไปถึงประสบกรณิกรในดินแดนอันห่างไกลแม้เส้นทางจะทุรกันดารเพียงใดแต่พระมหากษัตริย์และพระราชินีของไทยก็ยังเสด็จพระราชดำเนินไปถึงประชาชนด้วยความห่วงใยและนี่คือเสียงจากความทรงจำของผู้คนที่เคยเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: พแห่งความทรงจำเมื่อกว่า50ปีก่อนยังคงตราตึงอยู่ในหัวใจของชาวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เมื่อครั้งวันวิสาขาบูชาปีพุทธศักราช2519วันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุณวัดโพธิ์ศรีธาตุพร้อมทรงเวียนเทียนร่วมกับพระสงฆ์นิกรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานับเป็นวันที่พระมหากรุณาธิคุณได้แผ่ถึงดินแดนอันห่างไกลแห่งนี้แม้ในอดีตอำเภอรัตนบุรีจะเป็นพื้นที่ชนบทห่างไกลการเดินทางยังไม่สะดวกถนนหลายสายยังเป็นลูกรังแต่ทั้งสองพระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินมาถึงที่นี่ด้วยพระเมตตาที่มีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอภาค
1: เมื่อวันที่13พฤษภาคม2519สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านเสด็จพระราชดำเนินติดตามรัชกาลที่9มาที่วัดภูศรีธาตุเพื่อที่จะมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอุรังคธาตุในช่วงนั้นนะคะฝนตกเลยนะคะจอดพี่น้องพระสงฆ์นิกรในบรรยากาศในการต้อนรับท่านแล้วก็จะถือธงนะคะถือธงชาติไทยแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็มาปูผ้าคุณพ่อคุณแม่ก็จะปูผ้านะคะยาวไปเลยค่ะร่วม50ปีแล้วนะคะก็ปลื้มปิติยินดีเป็นที่สุดเลยค่ะบรรยากาศตรงนั้นดิฉันก็อายุ15ปีค่ะจำเหตุการณ์ได้เลยในบรรยากาศตรงนั้นดิฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านธาตุค่ะในวันที่13พฤษภาคม2519ในปีนั้นจะเป็นตรงกับวันวิสาขบูชาหลังจากที่ท่านบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้นำพาพระสงฆ์นิกรพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เวียนเทียนรอบพระธาตุมนต์ดบตรงนี้นะคะ3รอบเลยค่ะความทรงจำของดิฉันนะคะตอนอายุ15ปีตอนนั้นพระพันปีหลวงสวยมากที่สุดเลยสวยมากท่านสวมใส่ผ้านุ่งผ้าไทยนะคะเป็นผ้าไหมแล้วก็พร้อมกับสมเด็จพระเทพแล้วก็พระน้องนางเธอสวยมากดิฉันนี่แบบภาพนี้ยังไม่มีลืมเลยค่ะไม่มีลืมแล้วภาพประวัติศาสตร์ที่ดิฉันได้เก็บไว้นี่ทุกซอกทุกมุมในบ้านขึ้นไว้เลยค่ะขึ้นเหนือเกล้าเลยค่ะเหนือเกล้าเลยจะมีรูปของท่าน
0: สำหรับชาวสุรินทร์ในยุคนั้นการได้เห็นพระพักตร์อย่างใกล้ชิดนับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตหลายคนยังจดจำบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติได้อย่างไม่ลืมเลือนนอกจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรแล้วพระองค์ยังทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านศาสนาอย่างต่อเนื่อง
1: ดิฉันปราบปลื้มปิติยินดีมากๆเลยนะคะพระพันปีหลวงท่านมีความรู้สึกว่าท่านจับแบบในเรื่องศาสนาเนี่ยท่านเอาใจใส่ดีมากเลยแล้วก็นำพาพี่น้องพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่ามันก็นานร่วม50ปียังไม่เคยลืมเลยค่ะว่ามันเป็นความถ้าพูดถึงว่าเป็นความมหัศจรรย์หรือว่าเป็นบุญวาสนาของพี่น้องพระสงฆ์นิกรชาวตำบลธาตุชาวรัตนบุรีชาวสุรินทร์นี่เป็นแบบสุดยอดที่สุดในชีวิตเลยค่ะพระธาตุโพธิ์ศรีธาตุนี่จะมีหินนะคะจะมีหินศิลาแรงแล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะคะตั้งแต่สมัยย้อนไปถึงพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะแล้วก็จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่มากเลยนะคะที่ทําด้วยศิลาแรงเป็นหินศิลาแรงจะล้อมรอบอยู่ตรงพระธาตุมนต์ดบถ้าขึ้นไปดูแล้วก็จะเห็นพระพุทธรูปนะคะอําเภอรัตนบุรีอยู่ไกลจากจังหวัดมากๆเลยนะคะแต่เพราะเป็นบุญบารมีของพี่น้องชาวตำบลธาตุแล้วก็จะเป็นบุญของพระสงฆ์นิกรของชาวตำบลธาตุชาวรัตนบุรีและที่สำคัญคือหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านหลวงปู่มหาเขียวนะคะท่านคงจะมีบุญญาธิการอย่างสูงส่งแล้วก็จะมีหลวงพ่ออีกรูปหนึ่งท่านก็มรณภาพไปแล้วนะคะพระครูปลัดจิตกิจจานุวัฒน์ท่านก็ได้ไปแบบทำหนังสือแบบ ทำในเรื่องของการที่จะให้พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วก็พระราชินีเสด็จมาที่วัดภูสีธาตุซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่สุดเลยนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ดิฉันก็เดินตามรอยพระบาทของท่านอยู่จุดนี้ดิฉันก็เป็นกรรมการวัดดิฉันก็ได้มาทำงานในส่วนของชุมชนแล้วก็อยู่ในส่วนของฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุดิฉันภูมิใจมากที่อยู่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะไม่มีวันลืมค่ะท่านขอบคุณจริงๆค่ะ
0: เหตุการณ์ในวันนั้นได้กลายเป็นพลังใจให้ชาวบ้านรักษาความสามัคคียึดมั่นในพระพุทธศาสนาและดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งความพอเพียงที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่คนไทยทั้งแผ่นดินแม้เวลาจะผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษแต่เรื่องราวแห่งพระเมตตายังถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าครั้งหนึ่งพระมหากษัตริย์และพระราชินีเคยเสด็จพระราชดำเนินมายังดินแดนเล็กๆแห่งนี้ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยจากวันนั้นถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของชาวรัตนบุรีและชาวสุรินทร์เสมอ

0: พระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรมิได้หยุดอยู่เพียงการเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนแต่ยังคงสืบสานคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินโดยเฉพาะผ้าไทยมรดกแห่งภูมิปัญญาไทยที่ได้รับการฟื้นฟูและส่งเสริมอย่างจริงจังภายใต้พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในวันนี้พระราชปณิธานนั้นยังคงได้รับการสืบสานอย่างสง่างามจากรุ่นสู่รุ่นขอเชิญติดตามช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธานในโลกยุคใหม่ที่วัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้าหากันอย่างรวดเร็วเอกลักษณ์คือสิ่งสำคัญที่บ่งบอกความเป็นชาติและสำหรับประเทศไทยหนึ่งในเอกลักษณ์ที่งดงามที่สุดก็คือผ้าไทยผืนผ้าที่ถักทอจากภูมิปัญญาเส้นไหมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายที่บอกเล่ารากเหง้าของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นและเหนือสิ่งอื่นใดผ้าไทยคือมรดกแห่งพระราชปณิธานที่ได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่องในราชสำนักไทยในระหว่างวันที่29เมษายนถึง2พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประชาชนชาวไทยต่างปลาปื้มเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาตลอดการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้สิ่งที่สร้างความประทับใจแก่ผู้คนทั่วโลกมีได้มีเพียงพระราชกรณียกิจหรือพระอัธยาศัยอันงดงามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพระสิริโฉมอันสง่างามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและฉลองพระองค์ผ้าไทยประยุกต์ที่ทรงเลือกฉลองพระองค์ในหลายโอกาสสำคัญระหว่างการเยือนไม่ว่าจะเป็นชุดไทยดุสิตสีม่วงอันวิจิตรหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงออกแบบไว้สำหรับงานราตรีสโมสรหรือชุดไทยบรมพิมานอันสง่างามที่ตัดเย็บจากผ้ายกทองประดับลวดลายปักอันประณีตสะท้อนความละเอียดอ่อนของงานหัตถศิลป์ไทยรวมถึงฉลองพระองค์ราตรียาวแบบสากลที่ผสมผสานผ้าไหมไทยเข้ากับการออกแบบร่วมสมัยอย่างลงตัวทุกชุดล้วนเผยให้เห็นคุณค่าของผ้าไทยตั้งแต่ผ้าไหมยกดอกลำพูนงานปักดิ้นทองจนถึงฝีมือช่างไทยที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนท่ามกลางพระราชพิธีอันทรงเกียรติณราชสำนักสวีเดนฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยได้เปล่งประกายอย่างงดงามเคียงคู่ราชสำนักโลกและนั่นไม่ใช่เพียงความงามของเครื่องแต่งกายแต่คือการประกาศอัตลักษณ์ของชาติไทยอย่างสง่างามและนุ่มนวลในสายตานานาชาติภาพเหล่านี้ทำให้คนไทยจำนวนมากย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์เมื่อกว่า60ปีก่อนในปีพุทธศักราช2503ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในยุโรปและสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งนั้นโลกได้รู้จักประเทศไทยผ่านพระอัจฉริยภาพและพระราชจริยวัตรอันงดงามของทั้งสองพระองค์ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงนำผ้าไทยและชุดไทยออกสู่สายตาชาวโลกพระองค์ทรงมีพระราชดำริว่าการแต่งกายด้วยชุดไทยไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์วัฒนธรรมแต่คือการแสดงตัวตนของชาติไทยอย่างภาคภูมิจึงทรงฟื้นฟูผ้าไหมไทยส่งเสริมช่างทอผ้าพื้นบ้านและทรงออกแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเพื่อให้เหมาะสมกับงานพระราชพิธีและเวทีระดับนานาชาติฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยที่ทรงออกแบบอย่างประณีตผสานความร่วมสมัยเข้ากับเอกลักษณ์ไทยกลายเป็นที่กล่าวขานในราชสำนักยุโรป และได้รับการชื่นชมจากสื่อระดับนานาชาติในวันนั้นผ้าไหมไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่กลายเป็นวัฒนธรรมที่โลกให้การยอมรับด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมศิลปาชีพพื้นบ้านสนับสนุนช่างทอผ้าไทยและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่จากเส้นไหมเล็กๆในหมู่บ้านชนบทได้กลายเป็นผืนผ้าแห่งศักดิ์ศรีของชาติพระราชกรณียกิจเหล่านั้นมิได้สร้างเพียงรายได้ให้ประชาชนแต่ยังสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและในวันนี้พระราชปณิธานนั้นยังทรงได้รับการสืบสานอย่างงดงามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยนั่นคือการต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมและนำภูมิปัญญาของคนไทยก้าวสู่เวทีโลกอีกครั้งผ้าไทยจึงไม่ใช่เพียงแฟชั่นแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินคือภูมิปัญญาของบรรพชนและคือสายใยแห่งพระราชปณิธานที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่นจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากอดีตสู่ปัจจุบันและจะยังคงงดงามต่อไปในอนาคตเพราะตราบใดที่คนไทยยังภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองผ้าไทยก็จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในสายตาโลกอย่างสง่างามตราบนานเท่านาน

0: จากพื้นผ้าไทยสู่สายใยแห่งพระราชปณิธานที่ดำรงอยู่เหนือกาลเวลาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงยังคงประทับอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยเสมอแต่เมื่อถึงวันที่คนไทยทั้งประเทศต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ความรักความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อพระองค์ก็ได้หลอมรวมเป็นพลังแห่งความอาลัยทั่วทั้งแผ่นดินขอเชิญร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินสู่สวรรคาลัยในช่วงเสด็จสู่สวรรคาลัยค่ะ
1: ตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษภายใต้ร่มพระบารมีแห่งแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาจากพื้นป่าห่างไกลสู่หมู่บ้านทุรกันดารจากงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านสู่การสร้างอาชีพให้ประชาชนทั่วประเทศพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพการอนุรักษ์ผ้าไทยการส่งเสริมบทบาทสตรีรวมถึงการดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคล้วนเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่ยังคงประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยเสมอมาพระองค์จึงมิได้ทรงเป็นเพียงพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แต่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงมอบทั้งความรักความห่วงใยและพระเมตตาแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพกระทั่งวันที่คนไทยทั้งประเทศต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งสำคัญวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งความโศกเศร้าอาลัยไปทั่วทั้งแผ่นดินประชาชนจากทุกภูมิภาคต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีดำเดินทางมายังพระบรมมหาราชวังเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นครั้งสุดท้ายแถวของประชาชนที่ทอดยาวและหยดน้ำตาแห่งความอาลัยสะท้อนถึงสายใยความผูกพันระหว่างแม่ของแผ่นดินกับปวงชนชาวไทยที่ยังรากลึกอยู่ในหัวใจของคนทั้งชาตินับจากวันนั้นประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการถวายความอาลัยพร้อมกับการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งถือเป็นพระราชพิธีสำคัญสูงสุดตามโบราณราชประเพณีรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างร่วมกันปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์เพื่อถวายพระเกียรติยศแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติสูงสุดขณะเดียวกันการจะสร้างพระเมรุมาตรซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมชั้นสูงแห่งราชสำนักไทยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพระเมรุมาตรในครั้งนี้ได้รับการออกแบบอย่างวิจิตรบรรจงให้สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งในด้านศิลปาชีพการอนุรักษ์ผ้าไทยการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรรวมถึงพระราชภารกิจนานัปปการที่ส่งสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญคือพิธีปักหมุดวางผังพระเมรุมาตรซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีด้วยพระองค์เองนับเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นงานก่อสร้างอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติสูงสุดแม้วันแห่งการสูญเสียจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยเป็นพระราชพิธีแห่งความจงรักภักดีแห่งความอาลัยแม่ของแผ่นดินสู่สวรรคาลัย
0: แม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านแต่พระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรอันงดงามรวมถึงพระราชปณิธานที่ทรงฝากไว้แก่แผ่นดินไทย จะยังคงถูกสืบสารและจดจำตราบนานเท่านานและนี่คือสารคดีชุดใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำเทคโนโลยีผสานกับแนวทางการฝึกจิตและหลักธรรมเพื่อการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: รีบแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายได้ถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำเทคโนโลยีต่อยอดภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมผสานแนวทางการฝึกจิตและหลักธรรมเข้ากับวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจอย่างยั่งยืน
10: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหารว่าได้ร่วมกันหารือในหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องการนำภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆเพื่อสร้างคุณค่าให้มากขึ้นอีกทั้งประเด็นสำคัญคือการดูแลสุขภาพแบบครบทั้งกายและใจโดยนำการฝึกจิตและหลักธรรมมาทำงานร่วมกับวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการปรับพื้นที่ทางวัฒนธรรมและศาสนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยที่ตอบโจทย์คนในยุคดิจิทัลและโลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมย้ำว่าเมื่อวิทยาศาสตร์มาบรรจบกับความศรัทธาเชื่อว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดตากบูรณาการการปฏิบัติงานกรณีแจ้งเบาะแสขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร
11: ์ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมกรณีแจ้งเบาะแสขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมทราบถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการดังกล่าวซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานความร่วมมือโดยคณะทำงานได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อ ข้อมูลเบาะแสอย่างละเอียดพร้อมทั้งหารือถึงแนวทางการเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายในกรณีฉุกเฉินเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์รวมถึงการกำหนดมาตรการการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกับฝ่ายปกครองให้มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อมุ่งหวังที่จะทำลายวงจรอาชญากรรมข้ามชาติและให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษเดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง22อำเภอพร้อมเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่
12: นายณัฐเวโรจน์บูชาพัฒน์ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง22อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิดพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวของประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อถูกสัตว์กัดหรือข่วนผ่านหลายช่องทางทั้งสื่อออนไลน์สถานีวิทยุและหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมด้านแผนควบคุมโรคในกรณีพบการระบาดและประสานการดูแลรักษาผู้ที่ได้รับความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในทุกพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจังหวัดศรีสะเกษมีระบบเฝ้าระวังและรับมือโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพวีระชัยศิริกาสม.ศรีสะเกษรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
14: Soft Power ไทยคืออะไร
15: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้ง

0: ชาวชุมชนชาวนาอาสาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติและสถาบันเกษตรกรอื่นๆในเขตเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเตรียมเหพบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพันธุ์สันป่าตอง1จำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆเพียงกิโลกรัมละ4บาทหรือกระสอบละ100บาทเท่านั้นครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ไร่ละไม่เกิน15กิโลกรัมรายละไม่เกิน450กิโลกรัมใครมีคุณสมบัติครบอย่ารอช้าเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบสมัครคพม. 01มายื่นได้เลยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนกว่าเมล็ดพันธุ์จะหมดย้ำนะครับหมดแล้วหมดเลยสนใจติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โทร053-114-062ต่อ19เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพต้องที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่หางดงติดกับไนท์ซาฟารี
1: พี่น้องชาวละปูนเจ้าหูก็ว่าความสะอาดของบ้านเฮาเริ่มต้นใดที่มือของทุกท่านปี2569จังหวัดละปูนประกาศถือการบริหารจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนง่ายๆกู้บ้านทำได้คัดแยกขยะก่อนทิ้งขยะอินทรีย์ลงถังขยะเปียกขยะรีไซเคิลเก็บไว้ขายหรือใช้ใหม่ขยะทั่วไปทิ้งให้ถูกที่ขยะอันตรายแยกส่งเจ้าหน้าที่นะเจ้ามาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ฮื้อละปูนเป็นจังหวัดที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยเพื่อสุขภาพที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของหมู่เฮาผู้คนละปูนเมืองสะอาดเฮาทำได้และยังคงทำร่วมกันอย่างต่อเนื่องด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน
2: มีข่าวดีมาบอก
3: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
4: ข่าวดีที่95
5: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
6: ตื่นได้ตอนเย็นเน
2: า
6: ะ
2: ข่าวดีปีเก่าสิผ
7: ่
2: า
7: อ๋อที่พ่อข้าฟังรายการมิเคโยเนอที่ขึ้นข่าวทอระปูนนะเปิดประจำเนอ
8: ได้เวลามาฟังข่าวดี
2: ข่าวเด่น
9: ข่าวดัง
2: เพลงลูกทุ่งม่วน
8: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิผ่าแล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีตี95นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าเนาะวันนี้อยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการวันนี้นะเจ้า13พฤษภาคมเนาะวันนี้เป็นวันสำคัญนะเจ้าเป็นวันหยุดราชการ1วันนะเจ้าแล้วก็เป็นวันที่มีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนาะซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะเจ้าหลายท่านได้มีโอกาสรับชมการถ่ายทอดนะเจ้ารวมกันเฉพาะกิจทั้งทางโทรทัศน์นะเจ้าทางวิทยุแล้วก็ทางสื่อออนไลน์เนาะทราบกันไปพ้องแล้วนะเจ้าว่าปีนี้พระโคเสียงทายกินทั่วกินน้ำกินหญ้ากินเหล้านะเจ้าคำทำนายนี่เปิ้นก็ว่าจะอุดมสมบูรณ์นะเจ้าน้ำท่าบริบูรณ์การคมนาคมก็สะดวกการค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีนะเจ้าย้อนกลับไปบรรยากาศในช่วงเช้าคุณผู้ฟังที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครนะเจ้าก็มีเกษตรกรแล้วก็ประชาชนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ประกอบมาพอกันเต็มเลยนะเจ้ามาร่วมกันรับชมพระราชพิธีสำคัญก็คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569แล้วก็ทั้งนี้ได้ร่วมกันเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีสำคัญนี้นะเจ้าในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะเจ้าคุณผู้ฟังเพื่อจะมีการพยากรณ์เนาะถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศนะเจ้าท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะเจ้านายวิณโรจน์ทรัพย์ทรงสุขนะเจ้าปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยผู้ทำหน้าที่เป็นพญาแรกนาก็ได้ตั้งสัตยาธิฐานนะเจ้าเสียงไทยหยิบผ้านุ่งผ้านุ่งในการแต่งกายนี่นะซึ่งก็ได้ผ้า6คืบนะเจ้า6คืบซึ่ง6คืบเนี่ยก็พยากรณ์ว่าน้ำก็จะน้อยนะเจ้าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนเนี่ยจะเสียหายพองอาจจะไม่ได้ผลเต็มที่สักเท่าใดนะเจ้าแต่ยังใดก็ดีคุณผู้ฟังเจ้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีแผนในการบริหารจัดการน้ำยังเป็นระบบอยู่เนาะทั้งในเขตชลประทานแล้วก็นอกเขตชลประทานสำหรับการอุปโภคบริโภคก็จะต้องเหมาะสมนะเจ้าในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นนะเจ้านอกจากนี้พราหมณ์ก็ยังได้เสี่ยงทายนะเจ้าเสี่ยงทายของกินเจ็ดอย่างสองของกินเจ็ดอย่างตีตั้งเลี้ยงพระโคในการพระราชพิธีนะเจ้าซึ่งปีนี้พระโคพอแล้วก็พระโคเพียงเนี่ยก็กินทั่วกินทั่วหรือว่ากินงาเนี่ยนะเจ้าซึ่งก็พยากรณ์ว่าพลาหารภักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีนะเจ้าส่วนพระโคกินน้ำแล้วก็กินหญ้าตัวเนี่ยเปิ้นก็พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรนะเจ้าธัญญาหารพลาหารภักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีแล้วก็ประการสำคัญคือพระโคกินเหล้าตัวนะเจ้าพระโคกินเหล้านี่เปิ้นพยากรณ์ว่าการคมนาคมอย่างก็จะสะดวกขึ้นการค้าการขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้นจะทำเพื่อเศรษฐกิจนั้นรุ่งเรืองนะเจ้าอันนี้เป็นคำพยากรณ์จากการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนาะซึ่งพิธีนี้เป็นพระราชพิธีสำคัญตามที่เคยเล่าให้ฟังไปนะเจ้าเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ที่มีความเก่าแก่แล้วก็สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีละนะเจ้าแล้วก็จะจัดขึ้นในวันรุ่งขึ้นต่อจากพระราชพิธีพืชมงคลตีมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเนาะเป็นเหมือนกับอานัตสัญญาณนะเจ้าเฮือกเกษตรกรได้ทราบว่าบ่าเดียวนี้นะฤดูการทำนาทำไร่การเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะเจ้าก็มีทั้งเรื่องของการไถวานนะเจ้าการเสี่ยงทายของพระโคอย่างที่เรียนไปนะเจ้าพอเสร็จพิธีนะเจ้าประชาชนเกษตรกรเนาะเปิ้นก็เข้าไปเก็บเมล็ดข้าวที่หว่านไว้ในลานพิธีนะเจ้าเพื่อเก็บ
เมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยไปเสริมสิริมงคลนะเจ้าถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิยมที่นำไปผสมกับเมล็ดพันธุ์ของตัวเก่าว่าเนี่ยอันเนี้ยมันผ่านพิธีสำคัญมาละเอาไปสุนเอาไปผสมไปต่อยอดเนี่ยก็จะได้พืชผลนะเจ้าเจริญงอกงามต่อไปในเรือกสวนไร่นาของตัวเก่าเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระราชพิธีสำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้นะเจ้ากับการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์เบิกเลิกสำหรับฤดูกาลทำนานะเจ้ามีมาตั้งแต่รัชสมัยสุโขทัยละแล้วก็ฮักษาฮีดสืบพอยกันมาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็เพื่อความสำคัญเสด็จในการพระราชพิธีด้วยตนเองนะเจ้าก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดราชการอีกหนึ่งวันเนาะตีฮือเฮาได้ร่วมกันได้รับทราบนะเจ้าพระราชพิธีนี้เนาะซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ประกาศเฮือวันพืชมงคลเนี่ยเป็นวันหยุดราชการหนึ่งวันนะเจ้าก็เล่าสู่กันฟังเนาะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์อยู่ด้วยกันครับดีเจอ้อยนันทพรเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเนาะวันนี้สบายสบายกันนะเจ้าในช่วงของวันหยุดกลางสัปดาห์อีกวันหนึ่งนะเจ้าก็หลังจากพ้นสัปดาห์นี้ไปเนาะก็คาดการว่าเดี๋ยวก็คงจะเปิดโรงเรียนนะเจ้าเปิดเทอมกันครบถ้วนในแต่ละโรงเรียนละบางโรงเรียนนี่ก็เริ่มเปิดเทอมไปพ้องแล้วนะเจ้าแต่ว่าบางโรงเรียนเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดเตื้ออาจจะเริ่มเปิดวันจันทร์นะเจ้าแล้วก็บางแห่งแต่ยังทางมหาวิทยาลัยนี่ยังไม่เปิดเตื้อปุณะเดือนหน้านะเจ้าช่วงนี้ก็ยังคงเป็นช่วงที่เตรียมความพร้อมเนาะในการเปิดภาคเรียนใหม่นะเจ้าหรือว่าภายที่เปิดแล้วก็อยู่ในช่วงที่ปนองว่าปรับตัวกับภาคเรียนใหม่หลังจากปิดเทอมใหญ่ช่วงที่ผ่านมานะเจ้าก็ช่วงนี้ก็คงจะต้องฝากความปรารถนาดีส่งความห่วงใยนะเจ้าไปถึงทุกท่านในเรื่องของสภาพอากาศเนาะโดยเฉพาะน้องๆ นะเจ้าที่ไปโรงเรียนในช่วงที่สภาพอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงจากหน้าร้อนนะเจ้าเข้าสู่หน้าฝนในช่วงนี้ก็ยังคงมีการพยากรณ์อากาศโดยรวมนะเจ้าว่าสภาพอากาศในพื้นที่อย่างวันนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่นะเจ้าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ31องศาเนาะแต่ว่าในช่วงบ่ายช่วงค่ำเพิ่นก็คาดการว่าจะมีเรื่องของโอกาสในการเกิดฝนนะเจ้าประมาณ 31% ถึง 65% ไปจนถึงช่วงเมื่อคืนคืนนี้นะเจ้าก็มีโอกาสในการที่จะเกิดฝนตกฝนตกพอควรนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางในช่วงที่ฝนฟ้าคะนองกระจายเนาะรถราอย่างก็ต้องตรวจสอบความพร้อมสภาพของรถทุกทีนะเจ้าระบบปัดน้ำฝนไฟส่องสว่างหมดนี้ก็ต้องเฮพร้อมใช้งานนะเจ้าการระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายเนาะหมวกเอ้ยนะเจ้าร่มเอ้ยเนาะหมวกกันนอกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องเตรียมการกันคือดีเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายก็ต้องหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าป้ายโฆษณาที่บ่แข็งแรงในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงขึ้นนะเจ้าเกษตรกรก็ต้องเตรียมการระมัดระวังเสริมความแข็งแรงให้กับโรงเรือนหรือว่าไม้ผลเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลือนะเจ้าก็สามารถแจ้งได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านนะเจ้าหรือว่าจะแจ้งได้ที่ปนองเบอร์โทรนะเจ้าเบอร์โทรเรื่องของอัคคีภัยเรื่องของสาธารณภัยเนี่ยก็คือ199นะเจ้า199ถ้า191นี่ตำรวจเนาะถ้าเป็นสาธารณภัยต่างๆนี่ก็199หรือจะ191ก็ได้นะเจ้าบางทีกึดอย่างมาออกก็191ไว้ก่อนเนี่ยนะเนาะอย่างที่บอกไปช่วงนี้อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างฤดูฝนกับฤดูร้อนนะเจ้าก็คาดการว่าจะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการประมาณช่วงกลางเดือนนี้แหละเจ้าคุณผู้ฟังสัญญาณการเปลี่ยนฤดูเนี่ยก็จะเริ่มผ่านการเปลี่ยนทิศทางของลมนะเจ้าโดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยแต่ที่ลมทิศใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะนำความชื้นจากทะเลอันดามันเนี่ยเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะจากกระแสลมเปลี่ยนทิศเนาะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี้นะจาก13ถึง18พฤษภาคมเนี่ยเปิ้นว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายเพิ่มนักขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะจ๊ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการที่จะเข้าสู่หน้าฝนในปี2569นี้นะจ๊ะส่วนหน้าร้อนที่ผ่านมาทำหน้าที่ได้สมเกียรติมากอีหลอทำหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพมากเพราะว่าร้อนขนาดเนาะคุณผู้ฟังเนาะปีนี้ถือว่าอากาศร้อนจัดนะเจ้าในหลายพื้นที่โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติเนี่ยเล็กน้อยแล้วก็ในบางพื้นที่ของภาคเหนือเฮาเนี่ยนะเจ้าอุณหภูมิทะลุไปถึง 42-43 องศาประมาณช่วงมีนาเมษาที่ผ่านมานะเจ้าแต่ก็มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นเป็นระยะในช่วงเดือนเมษาถึงต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งก็มาพร้อมกับลมกระโชกแรงลูกเห็บตกในบางพื้นที่นะเจ้าก็คลายความร้อนได้เป็นพ
ักเป็นวางนะเจ้าส่วนอิทธิพลของปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆสภาพอากาศได้รับผลกระทบจากช่วงรอยต่อของปรากฏการณ์ลานีญาไปสู่เอลนีโญนะเจ้าซึ่งช่วงนี้ก็จะทำให้มีความแปรปรวนสูงนะเจ้ามีเรื่องของอากาศร้อนจัดกับสลับของฝนฟ้าคะนองรุนแรงในช่วงระยะสั้นๆนี้นะเจ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะเจ้าแม้จะเข้าสู่หน้าฝนช่วงกลางเดือนนี้นะเจ้าแต่ว่าเปิ้ลก็มีการแจ้งเตือนอยู่เหมือนกันนะเจ้าว่าอาจจะมีช่วงของสภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมซึ่งก็จะส่งผลกระทบนะเจ้าต่อพื้นที่นอกเขตชลประทานได้เนาะช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษนะเจ้าติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเนาะเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูซึ่งก็จะมีความแปรปรวนของสภาพอากาศสูงเจ้าบ่ายอาจจะร้อนอย่างเงี้ยนะบ่ายแก่ๆเข้าก็อาจจะฝนตกถึงช่วงค่ำอย่างเงี้ยนะเจ้าก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ตัวแล้วก็ระมัดระวังรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะเจ้าทานอาหารให้มีประโยชน์ครบ5หมู่นะเจ้าแล้วก็ออกกำลังกายเนาะก็จะช่วยทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานห่างไกลโรคนะเจ้าก็ฝากกันไว้นอกคุณผู้ฟังนอกในช่วงของรายการช่วงนี้วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งละกันเจ้าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจด้วยกันเจ้า

อะไรเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้าเนาะกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าเนาะ17ถึง18นาฬิกาโดยประมาณนะเจ้า17ถึง18นาฬิกาโดยประมาณเจ้าช่วงนี้มีข่าวดีมาบอกคุณผู้ฟังเรื่องของการขนส่งเนาะพอดีทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนเนี่ยเจ้าเปิ้นร่วมกันกับบริษัท KEX X Place ประเทศไทยจำกัดนะฮะชื่อบริษัทขนส่งนะเจ้า KEX X Placeประเทศไทยจำกัดมหาชนนะเจ้าเปิ้นเปิดเพื่อเกษตรกรนะเจ้ากลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรนะเจ้าสมาคมผู้ประกอบการของจังหวัดลำปูนนี่นะสมัครเพื่อขอลดค่าขนส่งนะเจ้าเพื่อขอลดค่าขนส่งในโครงการอัตราค่าบริการขนส่งลดพิเศษสำหรับผลไม้สดนะเจ้าสำหรับผลไม้สดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูปตามฤดูกาลในปีพ.ศ. 2569เนี่ยนะเจ้าถามว่ามีอย่างพ่อกับบ่อม่วงลำไยเนาะบ้านเฮาเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นทางเลือกในการขนส่งแล้วก็กระจายผลผลิตทางการเกษตรสินค้าเกษตรสินค้าแปรรูปต่างๆให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าวิธีการเนี่ยนะเจ้าให้ท่านเข้าไปสมัครในเปิ้นจะมีลิงก์เนาะลิงก์ในการกดเข้าไปสมัครอยู่ผ่านทางตอนนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเนี่ยเปิ้นแชร์ไว้ทางหน้าเพจของเปิ้นละท่านเข้าไปดูนะเจ้าแล้วก็กดเข้าไปสมัครเข้าร่วมโครงการเนาะหรือว่าเอ๊ะถ้าติดขัดตรงไหนเนี่ยนะเจ้าจดเบอร์โทรไว้นะเจ้าให้โทรไปถามที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดของสำนักงานพาณิชย์ลำปูนเนี่ยนะเจ้าโทร0535111184 0535111184นะเจ้าก็ชื่อบริษัท KEX X Place ประเทศไทยจำกัดหรือที่เฮารู้จักกันก็คือบริษัทเคอรี่นั่นนะเจ้าขนส่งเคอรี่เนาะเปิ้นจะส่งสินค้าในราคาพิเศษนะเจ้าแต่ว่าต้องเป็นผลผลิตทางการเกษตรเป็นหมู่ผักเป็นหมู่ผลไม้นะเจ้าสินค้าเกษตรแปรรูปนะเจ้าเนาะเปิ้นก็จะมีการกำหนดระยะเวลาในการขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาเนี่ยจนถึงปลายปีเลย31ธันวาคมเพราะฉะนั้นใครที่สนใจให้รีบสมัครนะเจ้าเข้าโครงการตรงนี้เนาะเพื่อที่จะได้มีค่าขนส่งในอัตราค่าบริการที่ถูกนะเจ้ากว่าการจะส่งด้วยตนเองเนาะและนอกจากนี้เนี่ยเดียวทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพิ่งจะมีในเรื่องของกล่องบรรจุผลไม้นะเจ้าทั้งในส่วนของกล่องบรรจุผลไม้ที่เป็นกล่องบรรจุมะม่วงกาเป็นกล่องบรรจุลำไยกาเอ็นะเจ้ามอบเพื่อกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแหมกรรมเนาะอันนี้ก็คอยติดตามข่าวสารด้วยกันนะเจ้าแล้วก็จะได้เป็นแหมหนึ่งช่องทางในการช่วยกันกระจายผลผลิตทางการเกษตรนะเจ้าในช่วงที่ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเขาก็เริ่มที่จะหนักขึ้นแล้วนะเจ้าช่วงนี้ก็จวนเหมือนกินบะม่วงตัวเนอะไปบอกบะม่วงละปูนเนี่ยหวานละมุนกว่าที่เคยกินนะเจ้าเพราะว่ารสชาติเนาะความอร่อยเนี่ยคือผลผลิตที่มาจากธรรมชาติมาจากวิถีชีวิตแล้วก็มาจากหัวใจที่บริบร้อนของเกษตรกรคนละปูนเฮานะเจ้าเป็นความละมุนที่สัมผัสได้ในทุกคำของผลผลิตนะเจ้าละปูนเฮาปลูกมะม่วงแล้วลำเนอะหวานละมุนแน่นอนเพราะว่าอากาศก็ดีแดดก็อุ่นลมก็เย็นนะเจ้าละปูนเนี่ยมีอากาศอบอุ่นแต่ไม่ได้ฮ้อนจัดตะไดนะเจ้าต่างอุณหภูมิเนี่ยต่างกันระหว่างวันแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยมันพอดีกันก็เลยทำให้มะม่วงเนี่ยมันสะสมน้ำตาลธรรมชาติได้เต็มที่รสชาติก็เลยหวานละมุนบะจัดจ้านนะเจ้ามีดินดีนะเจ้าที่เฮามีทั้งหุบเขาและแม่น้ำเนาะดินร่วนซุยด้วยแร่ธาตุจากต้นน้ำกวงแล้วก็แร่ธาตุธรรมชาติต่างๆที่มาช่วยบำรุงต้นมะม่วงให้แข็งแรงจากธรรมชาติส่งผลให้เนื้อ
ะแนนหอมหวานนะเจ้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะเจ้าประกอบกันกับกระบวนการปลูกของเกษตรกรปูนเฮาเนี่ยปลูกมะม่วงด้วยความเข้าใจธรรมชาติบ่ได้บังคับคือมันดกคือมันใหญ่คือมันเนี่ยบ่ได้เร่งได้รีบได้หีบได้เฮงมันนะเจ้าปล่อยคือมันเติบโตอย่างเติบใหญ่อย่างมีจังหวะแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆนะเจ้าตั้งแต่การดูแลต้นจนถึงการเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่พอดีที่สุดเนี่ยเนาะเปิ้นเลยบอกว่ามะม่วงละปูนเนี่ยหวานละมุนกว่าที่เคยเป็นแน่นอนนะเจ้าเป็นมะม่วงที่มีเสน่ห์จากเมืองสโลไลฟ์นะเจ้าจากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็มาเร่งรีบของคนละปูนส่งต่อความละมุนไปถึงผลไม้ในทุกๆลูกนะเจ้ามะม่วงละปูนก็เลยบ่ใจกะผลไม้แต่ก็คือความอิ่มเอมทั้งกายและใจกู้คํากู้กู้รสสัมผัสที่ท่านจะได้กินเนี่ยคือความละมุนจากละปูนนะเจ้าที่ปันบอกว่าลำพูนเนี่ยละมุนใจนะเจ้าละมุนด้วยความประณีตที่สัมผัสได้เพื่อความอิ่มเอมทั้งกายใจนะเจ้าเชิญชวนบริโภคมะม่วงละปูนกันนะเจ้ามะม่วงลำพูนหวานละมุนกว่าที่เคยชิมเนาะความอร่อยที่ไม่ได้มีแค่รสชาติแต่คือผลลัพธ์ของธรรมชาติวิถีชีวิตและหัวใจที่บริบร้อนของคนละปูนนั่นเองนะเจ้าฝากกันไว้เตยละกันเนาะเจ้าน้องคุณผู้ฟังเจ้ากับช่วงของรายการช่วงนี้วิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

ฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการกันไปก็เพลินดีเหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ฟังก็อู้ไปอู้มากำเดียวเวลาเสี้ยงเห็นละดีเจออยถ้าจะแนะนำรายการลาทุกท่านนะเจ้าไปเพียงเตอี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวหอกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะเจ้ากับรายการข่าวดีที่95นะเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เจ้า17-18นาฬิกาโดยประมาณนะเจ้าติดตามข้อมูลข่าวสารได้กันได้กับดีเจออยนันทพรนะเจ้าวันนี้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงเตอี้ก่อนนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่เนาะคุณผู้ฟังเนาะโชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะเจ้าระมัดระวังรักษาสุขภาพร่างกายกันคือดีต่อยนะเจ้าเดี๋ยวไปเคารพธงชาติ18นาฬิกาด้วยกันนะเจ้าเนาะแล้วก็ติดตามรายการช่วงหน้าคิดดีเพื่อสังคมนะเจ้าเดี๋ยวดีเจอมมาเปิดเพลงม่วนๆให้ฟังต่อเนื่องนะเจ้าเนาะเอาละขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะเจ้าเนอสวัสดีเจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคต
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านกำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้อยู่กับผมดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับเวลา 18:00 นถึง 19:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 95 MHz ครับวันนี้ทำมาป้ายกัน1ชั่วโมงเต็มก็มีเพลงเพราะๆจากทางรายการเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังการสลับกับสาระข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปูนนะมาอูมาเอ่ยกันนะป้ายกันในช่วงแรกนี่ต้องติดตามกันหน่อยในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะรักษาสุขภาพเป็นตัวรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายของเฮาครับเพราะทุกวันนี้เฮาปะทั้งอากาศร้อนเย็นแล้วก็ฝนนะครับยกตัวอย่างนะหลายเจ้ามานี่อากาศร้อนนะช่วงทุกช่วงตอนกลางวันนี่นะพอร้อนเฮาก็เข้าไปในห้องแอร์เนาะพอไปทำงานห้องแอร์ช่วงบ่ายๆออกมาสัก3โมงนี่มืดฝนเอามาละคุณผู้ฟังกับสกรรมฝนตกเพราะฉะนั้นใครสุขภาพบ่แข็งแรงเนาะก็เสี่ยงที่จะเป็นไข้วัดได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นบ่ได้ลืมนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองตัวรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วงนี้นะครับวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้4ชั่วโมงข้างหน้าอ้ออูง่ายๆนะจังหวัดละปูนของเฮาเนาะก็อยู่ในพื้นที่ที่เฝ้าระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะลมกระโชกแรงนะครับเพราะว่าภาคเหนือของเฮาวันพรุ่งนี้นะ4ชั่วโมงข้างหน้านี้เนาะอ้อ4ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ 60% ของภาคเหนือนี่เสี่ยงในเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวระมัดระวังนะเพื่อป้องกันความเสียหายนะจากในเรื่องของฝนฟ้าคะนองไว้ตัวนะครับ

ท่านใดขับรถขับราแล้วก็เจอพายุก็ลดความเร็วเนาะใจสตินะครับเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเยอะๆเคารพกฎหมายนะถ้าฝนมันตกนักตกบ่ไวไปบ่ไวนี่เนาะก็เซาะปั๊มนะรอให้ฝนซานะครับบ่ดีฟังบ่ดีหีบนะครับบนท้องถนนนั่นความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเน้อพักฟังเพลงกิจกรรมนึงครับช่วงหน้ามาติดตามโครงการดีๆเนาะของจังหวัดลำพูนนะข่าวสารดีๆที่เตรียมมาฮู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับทราบกันครับ

กแล้วมาพบกันในช่วงนี้ครับกับรายการคิดดีเพื่อสังคมจังหวัดลำพูนของเฮานี่นะครับเดินหน้าคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถภูมิพวงนะก็จะมีการเตรียมคิกออฟนะครับวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569นี่พร้อมกันทุกอำเภอทั่วจังหวัดลำพูนของเฮานะครับวันนี้เนาะช่วงบ่ายนะ 13:30 นที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับก็เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะพิจารณาคัดเลือกนะผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งนะครับโครงการนี้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ได้ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนาะนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งถึงพี่น้องประชาชนระดับหมู่บ้านผ่านรถพุ่มพวงจำนวนกว่า 3,800 คันนะก็จะมีการจัดจำหน่ายในตลาดนะจุดไปรษณีย์รวมถึงพื้นที่เข้าถึงชุมชนทั่วประเทศจำนวนกว่า 1,000 แห่งจังหวัดลำพูนของเฮาครับก็ได้ข้อมูลมาแล้วนะทั้ง8อำเภอก็มีผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั้งหมด148คันนะแล้วก็จากการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นทั้ง8อำเภอเลยก็มีรถพุ่มพวงผ่านคุณสมบัติจำนวน36คันแยกเป็นรถยนต์9คันจักรยานยนต์3ล้อพ่วงข้างนี่27คันนะซึ่งคณะกรรมการก็ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ25คันตามโควต้าที่ส่วนกลางกำหนดนะโดยอาศัยหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรให้อำเภอที่มีผู้สมัครเกินจำนวน5คนขึ้นไปในอัตราร้อยละ60ของผู้สมัครในส่วนของอำเภอที่มีผู้สมัครบ่เกิน5รายเงินได้รับการจัดสรรตามจำนวนที่มีผู้สมัครเนาะโดยให้อำเภอจัดเรียงลำดับตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาของกรมการปกครองและจะทำการเปิดตัวคิกออฟหน้าที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569นี่สำหรับรถพุ่มพวงนะครับที่เข้าร่วมโครงการก็จะมี3ประเภทเน้อคุณผู้ฟังครับไส้เอสนี่รถจักรยานยนต์ไส้เอ็มนี่จะเป็นรถ3ล้อพ่วงข้างนะแล้วก็ L นี่ประเภท L นี่ก็จะเป็นรถกระบะนะครับจะได้รับการสนับสนุนการน้ำมันเชื้อเพลิงแบ่งเป็นรถกระบะ 3,000 บาทต่อเดือน3รถ3ล้อพ่วงข้างนี่ 1,500 บาทต่อเดือนรถจักรยานยนต์ 1,000 บาทต่อเดือนครับโดยรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการทุกคันทุกประเภทเราจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นนะทดลองตลาดและดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน2569ก็เป็นแห่งหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่จะมาช่วยลดค่าของชีพมือกับปีน้องประชาชนนะก็จะเริ่มคลับเคลื่อนเดือนพฤษภาคม2569นี่ผมฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงแล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาป้ากันแห่งกรรมหนึ่งเวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น. ในช่วงเวลาของรายการคิดดีเพื่อสังคมสำหรับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับพักฟังเพลงกันสักครั้งนึงครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

0: ยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน
1: กลับมาป้ากันในช่วงนี้ติดตามข่าวสารในจังหวัดลำพูนของเฮากันสักน้อยนะครับคุณผู้ฟังครับจังหวัดลำพูนของเฮาเนาะที่ห้องประชุมโรงเรียนหอปริยัตินะครับศึกษาวัดพระธาตุนริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้นะเพื่อเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่1ประจำปี2569นะโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าอาวาสวัดพระธาตุนริพูนชัยวรมหาวิหารเจ้าคณะจังหวัดลำพูนก็นำคณะทำงานทั้งภาคพระสงฆ์และคฤหัสถ์นะร่วมประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้เพื่อเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับก็จัดขึ้นภายใต้กิจกรรมธรรมยาตราเดินเทศสันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกก็กำหนดจัดขึ้นวันที่1ถึง11มิถุนายน2569นี่นะโดยกิจกรรมดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์นะเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการนำเสนอครูบาศรีวิชัยนะสู่บุคคลสำคัญของโลกแก่ประชาชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงได้รับรู้นะครับแถมทั้งยังเป็นการร่วมแรงศรัทธาเพื่อปฏิบัติตามแนววิถีครูบาของครูบาศรีวิชัยต่อเนื่องเป็นครั้งที่4ในปี2569นี้สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง11มิถุนายนนี่นะจะมีการประชุมครั้งที่2ในวันที่17พฤษภาคม2569นะครับทั้งนี้ที่การประชุมวันนี้นะก็ได้มีการร่างกำหนดการเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานดังนี้วันที่1มิถุนายนนะครับที่วัดพระบาทนะวัดพระพุทธบาทห้วยต้มตำบลนาทรายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะช่วงบ่ายเปิ้นก็จะมีการตกแต่งด้าขบวนเนาะเตรียมกิจกรรมที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม6โมงกึ่งวันที่1นะ6โมงแรงเนาะ18นาฬิกา30นาทีก็จะมีการทำวัดสวดมนต์สวดบารมี30ทัศนะครูบาเจ้าศรีวิชัยมีการแสดงธรรมเทศนา1กันเนาะทำบุญถวายพระป่าช่วง1ทุ่ม2ทุ่มนี่ก็มีการเจริญจิตตภาวนาตามเวลาที่เหมาะสมส่วนวันที่2มิถุนายนนะครับ2569นี่ขบวนก็จะเดินทางถึงวัดพระพุทธบาทผาน้ำตำบลป่าไผ่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับช่วงเจ้านี่ก็จะมีการทำบุญตักบาตรแบบวิถีประเพณีท้องถิ่น7โมงเจ้าตักบาตร8โมงครึ่งครับเคลื่อนขบวนธรรมยาตรานะแล้วก็18นาฬิกา30นาทีนะครับเปิ้นก็จะมีการทำวัดสวดมนต์นะสวดบารมี30ทัศน์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนะกูแรงนะครับของการเคลื่อนขบวนนี่นะช่วงทุ่มก็จะมีการแสดงธรรมเทศนานะหนึ่งกันทำบุญถวายพระป่านะครับ2ทุ่มก็เจริญจิตตภาวนาตามเวลาที่เหมาะสมวันที่3ครับมิถุนายนนี่ขบวนก็เดินถึงวัดแม่ตื่นตำบลแม่ตื่นอำเภอลี้จังหวัดลำพูนช่วงเจ้าครับเหมือนเดิมนะมีการทำบุญตักบาตรแบบวิถีประเพณีท้องถิ่น7โมงเจ้า8โมงครึ่งนะครับ8นาฬิกา30นาทีก็เคลื่อนขบวนธรรมยาตานะครับแล้วก็ช่วงแมลงเราก็จะมีการทำวัดสวดมนต์นะพระธรรมเทศนาเจริญจิตตภาวนานะครับหลังจากนั้นวันที่4มิถุนายนนะครับขบวนก่อเดินทางถึงวัดบ้านปางตำบลศรีวิชัยอำเภอลี้จังหวัดลำพูนช่วงเจ้าก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรแบบวิถีประเพณีท้องถิ่นและก็มีการเคลื่อนขบวนธรรมยาตรานะแมลงก็จะมีการทำวัดสวดมนต์นะครับพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเจริญจิตตภาวนาวันที่5มิถุนายนครับขบวนก็จะเดินทางถึงวัดห้วยละตำบลป่าพลูนะครับอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะครับช่วงเจ้าก็มีการทำบุญตักบาตรเนาะแล้วก็เคลื่อนขบวนธรรมยาตราแมลงก็มีทำวัดสวดมนต์นะครับพระธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนาวันที่6มิถุนายนวันที่6มิถุนายนครับขบวนเดินทางถึงวัดบ้านโฮงหลวงตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะครับช่วงเจ้าก็มีการทำบุญตักบาตร แล้วก็เคลื่อนขบวนนะครับแมลงก็มีการทำวัดนะครับพระธรรมเทศนาเนาะเจริญจิตตภาวนาวันที่7มิถุนายนขบวนก็จะเดินทางถึงวัดบ้านเวียงหนองล่องตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลาปูนครับ7โมงเช้าก็จะมีการทำบุญตักบาตรหลังจากนั้นก็จะมีการเคลื่อนขบวนธรรมยาตราแมลงมาก็มีทำวัดสวดมนต์เนาะแสดงพระธรรมเทศนาเจริญจิตตภาวนาวันที่8มิถุนายน2569นะครับขบวนก็เดินทางถึงวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงนะตำบลมะกอกอำเภอป่าซางช่วงเจ้าก็มีทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็เคลื่อนขบวนธรรมยาตราเนาะแล้วมาแรงก็มีทำวัดนะทำวัดสวดมนต์เนาะพระธรรมเทศนาแล้วก็เจริญจิตตภาวนาวันที่9ครับขบวนก่อเดินทางถึงวัดรมณียารามนะครับกูละมักตำบลต้นธงเนาะอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะ7โมงเจ้าก็มีทำบุญตักบาตรแล้วก็เคลื่อนขบวนธรรมยาตรานะแมลงมาก็มีทำวัดสวดมนต์นะครับแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็เจริญจิตตภาวนานะครับ10มิถุนายน2569ขบวนก่อเดินทางถึงวัดจามเทวีอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับช่วงเจ้าก็มีการทำบุญตักบาตรแล้วก็ขบวนธรรมยาตราเคลื่อนขบวนธรรมยาตรานะครับแมลงมาก็มีการทำวัดสวดมนต์นะสวดบารมี30ทัศนะครูบาเจ้าศรีวิชัยมีการแสดงพระธรรมเทศนา1กันนะครับเจริญจิตตภาวนาส่วนในวันที่11มิถุนายน2569นี่กิจกรรมหลายนะครับคุณผู้ฟังก็จะมีการจัดกิจกรรมณวัดจามเทวีและก็วัดพระธาตุอริภูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนตั้งแต่เวลา 7:00 น.เจ้าเป็นต้นไปนะก็โดยจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานนะครับอุทิศแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัยเนื่องในโอกาส150ปีชาตการครูบาเจ้าศรีวิชัยณพระวิหารวัดจามเทวีนะมีพิธีส่งน้ำกูครูบาศรีวิชัยนะการแสดงซอพื้นเมืองนะครับเรื่องครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกและก็จะมีการเคลื่อนขบวนแห่ครูบาเจ้าศรีวิชัยพร้อมขบวนเครื่องสักการะขบวนแห่ของพลังศรัทธามหาชนของวัดต่างๆและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าสู่วัดพระธาตุอริภูนชัยวรมหาวิหารและจะมีกิจกรรมประกาศยกย่องน้อมนำครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกณนะลานพระธาตุนฤพูนชัยวัดพระธาตุนฤพูนชัยวรมหาวิหารนะครับก็จะมีการเสนอเรื่องราวครูบาเจ้าศรีวิชัยผ่านสื่อผสมเนาะมีแสงและเสียงนะครับรับฟังพระธรรมเทศนารายงานความคืบหน้าการนำเสนอและการนำเสนอครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับสู่บุคคลสำคัญของโลกและมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมตามวันเวลาณสถานที่ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงและก่อนที่จะลารายการนะครับฝากกันแน่นอนเนาะในเมื่ออู้ถึงเรื่องของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับมูลนิธิครูบาศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอเชิญชวนชายไทยนะผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญและนักพัฒนาแห่งล้านนาไทยสามารถเข้าอุปสมบทนะครับเป็นพระภิกษุเป็นรุ่นตีเสาเจ็ดชื่อรุ่นถวายกุศลพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะจำนวน9รูปนะครับก็จะมีการอุปสมบทณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ในวันคล้ายวันกำเนิดครูบาเจ้าศรีวิชัยเนาะในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569แล้วไปเข้าฝึกวิปัสสนาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดร่ำเปิงนะตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นเวลา9วันจนถึงวันที่19มิถุนายน2569โดยบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อาจบริจาคสมทบได้นะตามแต่จะมีจิตศรัทธาผู้ที่สนใจนะครับที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มูลนิธิเปิ้นกำหนดก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็สมัครโดยตรงทางโทรศัพท์นะได้ที่นายพยูนมีทองคำนะประธานกรรมการมูลนิธิครูบาศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับ089 700 7939ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่22พฤษภาคม250069ในวันและเวลาราชการเนอร์หมู่ฟังครับเอาละครับสำหรับรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ18 น.ถึง 19 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมและยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันพระราชกำหนดกู้เงินดำเนินการด้วยความโปร่งใสเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลทุกโครงการเกาหลีใต้กำลังพิจารณาการมีบทบาทในการกิจการคุ้มครองการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าจัดระเบียบสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมและยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่พร้อมพบปะประชาชนและรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนายอำเภอเกาะพะงันที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามและจัดการกับการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกาะพะงันพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาต้องมาด้วยเจตนาที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนไม่ใช่เข้ามาเอาเปรียบหรือช่วงชิงอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
3: ดูในเรื่องของการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องชาวเกาะพะงันแล้วก็จัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่พวกเราทุกคนชาวเกาะพะงันจะได้สามารถทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาแล้วก็มาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับพวกเราน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสและจัดระเบียบให้แก่พี่น้องประชาชนโดยจะติดตามดูแลในเรื่องของแหล่งน้ำรวมถึงระบบไฟฟ้าที่ต้องมีความเสถียรมากที่สุดโดยมุ่งให้เกาะพะงันสามารถยืนบนขาของตัวเองได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ขอให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเป็นต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศได้ต่อไปปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาย้ำว่านโยบายที่มอบไว้ณหาดบางเทาไม่ได้จำกัดเพียงพื้นที่เดียวให้ดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะกรณีหาดฟรีดอมที่มีกลุ่มอิทธิพลคุกคามประชาชนและเรียกเก็บค่าผ่านทางโดยผิดกฎหมายยืนยันว่าภาครัฐจะไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าวและจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองอีกครั้งหลังได้รับรายงานความรุนแรงถึงขั้นมีการข่มขู่สมาชิกรัฐสภาในพื้นที่ด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดำเนินคดีกับนายปรินทร์หรือเสี่ยเล็กในข้อหาบุกรุกป่าบริเวณหาดฟรีดอม4คดี
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่กำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลที่รุกพื้นที่ของรัฐโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศเกิดเมื่อวันนี้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภวงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมพร้อมเน้นย้ำต้องดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาไม่ละเว้นผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มทุนรายใดทั้งนี้นายปรินทร์หรือเสี่ยเล็กผู้ต้องหาในคดีบุกรุกป่าได้เดินทางเข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างลงพื้นที่ติดตามคดีจากนั้นเข้ามอบตัวกับตำรวจที่สภ.กระนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507รวม4คดีจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ประมาณ10ไร่แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะอ้างว่าครอบครองพื้นที่มานานและมีเอกสารสิทธิ์สค.1แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุการยกเลิก MOU 44เป็นอำนาจและสิทธิโดยชอบธรรมของฝ่ายไทยพร้อมเร่งประสานช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกุมในกัมพูชาน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการยกเลิก MOU 44โดยระบุว่าเป็นอำนาจและสิทธิโดยชอบธรรมของฝ่ายไทยที่ไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบซึ่งในการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาได้แจ้งให้นายกรัฐมนตรีกัมพูชารับทราบถึงจุดยืนดังกล่าวแล้วฝ่ายกัมพูชาได้แสดงความผิดหวังและยืนยันจะใช้กลไกการประนีประนอมภาคบังคับขณะที่ไทยยังคงยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสและยังไม่มีการกำหนดรูปแบบการเจรจาใหม่ในขณะนี
6: ้การยกเลิก MOU 44เป็นฝั่งไทยยกเลิกไม่ได้ต้องไปขอความตกลงหรือว่าต้องไปรายงานไทยแล้วก็การที่ผมเดินทางไปประชุมอาเซียนผมก็ได้แจ้งทางท่านนายกกัมพูชาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีความชัดเจนแล้วครับท่านรับทราบที่ผมรายงานท่านยังได้แสดงความผิดหวังแล้วก็ท่านก็ยังยืนยันว่าท่านจะใช้กลไกของ compulsory conciliation การประนีประนอมภาคบังคับอะไรนะครับส่วนท่าทีของฝ่ายไทยแล้วก็มีท่าทีของเราเองก็คือใช้การดำเนินการตามอันคอสนะครับแล้วก็จะเจรจาในรูปแบบไหนก็ยังไม่ได้ตั้งรูปแบบขึ้นมา
5: สำหรับการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกุมในกัมพูชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางทางการทูตซึ่งตามแนวทางปฏิบัติหากพบว่าเป็นการรุกล้ำแดนโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่มีประเด็นด้านความมั่นคงจะเป็นการส่งตัวกลับตามขั้นตอนปกติพร้อมย้ำว่าความเห็นที่แตกต่างเรื่องพรมแดนเป็นเรื่องระดับรัฐบาลซึ่งไม่ควรส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศขณะที่ความคืบหน้าการสร้างกำแพงชายแดนรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการบริหารจัดการและการก่อสร้างในแต่ละพื้นที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานความมั่นคงตามจุดยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมมอบสิทธิบัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวทหารที่พลีชีพในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการภายใต้แนวทางสิทธิบัตรทองฮีโร่โดยสิทธิ์นี้จะครอบคลุมบุคคลในครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและให้ได้รับ

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตลอดทั้งปีนี้ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหากมีการเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ประเทศปลายทางมีสิทธิ์ใช้มาตรการทางกฎหมายในการระงับหรือขึ้นบัญชีดำได้เช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยพร้อมยกตัวอย่างการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบการกระทำผิดเกี่ยวกับที่พักโรงแรมและวิลล่าที่ไม่มีใบอนุญาตแม้ผู้ประกอบการจะอ้างว่านำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่หากดำเนินการผิดกฎหมายก็ไม่สามารถยอมรับได้ย้ำว่าหากเป็นการทำผิดกฎหมายรัฐบาลไม่สามารถช่วยได้ส่วนข้อกังวลว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้นายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องแรงงานและการท่องเที่ยวเป็นคนละประเด็นพร้อมขออย่าเพิ่งวิตกกังวลเนื่องจากเกาหลีใต้ก็ยังให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวไทยหากมีประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันนายกรัฐมนตรีจะไปชี้แจงกับรัฐบาลเกาหลีใต้เนื่องจากทั้งสองประเทศรู้จักกันดีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันพ.ร.ก.กู้เงินดำเนินการด้วยความโปร่งใสเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลทุกโครงการ
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการตั้งข้อสังเกตจากพรรคการเมืองเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน400,000 ล้านบาทหรือพ.ร.ก.กู้เงินโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยมอบหมายให้นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองให้คอยกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาหรือปัญหาซ้ำรอยจากการใช้เงินกู้ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล
2: ความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับบอกท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกันกรองทุกโปรเจกต์จะมีการโปร่งใสและก็เปิดเผยจะไม่ให้เกิดปัญหาแน่เหมือนในอดีตปัญหาแน่อดีตมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินแน่ดี
1: นายเอกนิติกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการยังไม่มีการนำโครงการใดๆเข้ามาพิจารณาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะมีการนำเสนอรายละเอียดการกู้เงินพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าปฏิพลธนพรมมารายงาน
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มชะลอตัวจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางขณะที่พ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6นายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทของรัฐบาลจะช่วยดันเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกร้อยละ 0.6แต่ก็มีความน่ากังวลว่าระดับหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดานที่ร้อยละ70ภายใน 1-2 ปีซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับรองรับวิกฤตฉุกเฉินลดน้อยลงด้วยธปท.เสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยมุ่งเป้ากระตุ้นกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME เพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทบทวนมาตรการกำกับการซื้อขายครั้งใหญ่มุ่งยกระดับคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาด

0: หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์เตรียมปรับเกณฑ์ซื้อขายหุ้นชุดใหญ่เพื่อเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนโดยจะยุบรวมและปรับปรุงกฎจาก12ข้อให้เหลือ9ข้อโดยเพิ่ม2กฎใหม่ได้แก่การปรับลดช่องราคาของหุ้นกลุ่ม2ถึง50บาทให้แคบลงเพื่อให้นักลงทุนซื้อขายได้ในต้นทุนที่ถูกลงและช่วยให้ตลาดคึกคักขึ้นและการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับบัญชีที่มีคำสั่งซื้อขายเข้ามามากแล้วกดยกเลิกโดยไม่เกิดการจับคู่จริงเพื่อป้องกันพฤติกรรมการส่งออเดอร์ปั่นป่วนระบบขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นและคาดว่าจะเริ่มใช้จริงได้เร็วสุดในช่วงไตรมาส3ของปีนี้นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุง3กฎเดิมให้ดีขึ้นเช่นกฎการทำช็อตเซลล์จะกลับไปใช้เกณฑ์ปกติแบบเดิมและจะใช้กฎคุมเข้มเฉพาะตอนที่หุ้นตัวนั้นราคาตกอย่างมากเท่านั้นพร้อมทั้งลดจำนวนหุ้นที่อนุญาตให้ทำช็อตเซลล์ได้เหลือแค่136บริษัทรวมถึงปรับวิธีคัดกรองกลุ่มเทรดความเร็วสูงโดยดูจากพฤติกรรมการเทรดจริงขณะเดียวกันได้ยกเลิก3กฎที่สร้างความยุ่งยากทิ้งไปเช่นกฎกรอบราคาหุ้นและกฎหน่วงกรณีถอนออเดอร์ขั้นต่ำส่วนกฎสำคัญอื่นๆอย่างการเบรกการซื้อขายชั่วคราวกรณีมีการเทรดผิดปกติจะยังคงไว้เหมือนเดิมทางนี้ตั้งเป้าบังคับใช้กฎชุดใหม่นี้และจะไม่เปลี่ยนกฎสลับไปมาอีกอย่างน้อย18เดือนเพื่อให้นักลงทุนสบายใจและวางแผนได้ยาวสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับพันธมิตรจัดงานซับคอนไทยแลนด์2026งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลก
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานซับคอนไทยแลนด์2026โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและ Informa Market ประเทศไทยซึ่งเป็นงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ณไบเทคบางนากรุงเทพนายเอกนิติกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงจากฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีประสบการณ์โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมและทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์สะท้อนผ่านมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับ BOI ในปีที่ผ่านมากว่า1ล้าน8แสนล้านบาทและไตรมาสแรกของปีนี้กว่า1ล้านล้านบาทซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์แต่โจทย์ที่สำคัญคือการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สอดคล้องกับทิศทางโลกเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งงานซับคอนไทยแลนด์จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยภาคอุตสาหกรรมไทยโดยเป็นเวทีที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยได้พบผู้ซื้อระดับโลกได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และมาตรฐานใหม่และได้ยกระดับตัวเองจากผู้ผลิตชิ้นส่วนตามคำสั่งซื้อไปสู่ผู้ร่วมสร้างโซลูชันให้กับอุตสาหกรรมและพันธมิตรของบริษัทระดับโลก
2: ไตรมาสที่1ที่ผ่านมาการลงทุนที่เป็นการลงทุนจริงไม่ใช่แอปพลิเคชันนะครับโต 18% นี่คือการปลดล็อกโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทผมคิดว่านี่คือเราต้องคว้าโอกาสงานซัพพอร์ตสำคัญมากทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ด้านนายณฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการ BOI กล่าวว่าการจัดงานในปีนี้มีผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเข้าร่วมจัดการแสดงรวมทั้งสิ้น239บริษัทจาก14ประเทศเดินทางมาร่วมงานโดยคาดการว่าจะเกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจมากกว่า 9,000 คู่ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมมากกว่า 20,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรมราชทัณฑ์เปิดเผยอาการของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีอาวุธปืนสงครามดีขึ้นแล้วกรมราชทัณฑ์รายงานว่าอาการของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืนสงครามตอบสนองดีขึ้นภายหลังถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยแพทย์ได้ตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำซีทีสแกนสมองเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจรับประทานยาประจำตัวเกินขนาดซึ่งได้ทำการรักษาโดยการล้างกระเพาะและให้ยาต้านพิษจนอาการตอบสนองดีขึ้นความคืบหน้าล่าสุดผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีแต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและให้อาหารทางสายยางขณะที่ผลตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดส่วนผลตรวจเลือดอย่างละเอียดเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ยานอนหลับและสารพิษอื่นๆอยู่ระหว่างรอผลคาดทราบผลตรวจไม่เกินสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ผู้ต้องหามีอาการหลังเข้าเรือนจำเพียง2ชั่วโมงโดยกรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าเรือนจำมีมาตรการห้ามนำยาเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมยกระดับรักษาความปลอดภัยรอบโรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงโดยร่วมกับตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษดูแลอย่างเข้มงวด
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการสุขภาพผู้ประกันตนโดยผนึกกำลังระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขนำระบบเทเลเมดิซินมาใช้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอย่างเป็นรูปธรรมผู้ประกันตนสามารถปรึกษาแพทย์และติดตามอาการผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยกำหนดค่าบริการเพียง65บาทต่อครั้งไม่ต้องสำรองจ่ายมาตรการนี้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครอบคลุมผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วประเทศพร้อมกันนี้รัฐบาลยังยืนยันว่ายาและเวชภัณฑ์มีเพียงพอรองรับการรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดรับกับยุคดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอันกยูแบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้กำลังพิจารณาแนวทางการสนับสนุนความปลอดภัยด้านการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังการประชุมกับนายพีทแฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายอันระบุว่าเกาหลีใต้อาจสนับสนุนสหรัฐในหลายด้านอาทิการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ทางทหารอย่างไรก็ตามยังไม่มีการหารือเรื่องการส่งกำลังทหารของเกาหลีใต้เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายพีทแฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมว่าสหรัฐคาดหวังให้ชาติพันธมิตรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกล่าวชื่นชมเกาหลีใต้ที่เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและการมีส่วนร่วมกับสหรัฐในการดูแลความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีมากขึ้นซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัท PV Oil ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของเวียดนามส่งหนังสือถึงกองทัพเรือและหน่วยงานทางการทูตของสหรัฐเพื่อขออนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันปริมาณ2ล้านบาร์เรลที่ขนส่งมาจากอิรักเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังถูกกองทัพสหรัฐบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางภายใต้มาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซที่มุ่งกดดันอิหร่านให้ยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางหนังสือฉบับดังกล่าวระบุว่าน้ำมันดิบบนเรือลำดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากปริมาณน้ำมันสำรองของโรงกลั่นน้ำมันในเวียดนามอยู่ในระดับต่ำถึงขั้นวิกฤตและหากเกิดความล่าช้าอีกอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันรวมถึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจภาคประชาชนและบริการสาธารณะของเวียดนามต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่2มีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไป ไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรและเวลา 18:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 23:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 นาที
8: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองแล้วก็คุณสุภฤกษ์ธรรมรุดีนะครับคุณอัครเดชคำพิระนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับวันที่12นะครับเดือนพฤษภาคมขออภัยนะวันนี้13พฤษภาคม2569นะครับก็วันนี้เนี่ยกีฬาในประเทศไทยก็มีทั้งเรื่องของแบดมินตันรายการใหญ่นะครับแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์วอร์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเตอร์บายวิกเตอร์ HSBC BWF วอร์ทัวร์ซูเปอร์500นะครับที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับวันนี้ว่าอยู่ราชการด้วยนะครับโอ้โหสนามนี่เต็มนะครับเต็มในพื้นที่นะครับผู้ชมให้ความใจแล้วไปชมแล้วไปเชียร์กันนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมนอกสนามนะครับก็ทางด้านของผู้สนับสนุนก็จัดกิจกรรมกันนะครับแล้วก็วันนี้แฟนคลับไปดูกันนะครับแล้วก็วันนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันในหลายคู่แล้วก็หลายประเภทนะครับก็ไปติดตามกันนะครับผลการแข่งขันนะครับวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับผ่านเข้าสู่รอบแรกอย่างสวยงามนะครับวันนี้ในแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่น2026นะครับเจอกับยูไดอิคิโมโตะนะครับมือ36ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับวิวไม่พลาด2เกมรวด21-16 21-12นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับวิวให้สัมภาษณ์หลังจากชนะนะครับก็บอกว่าขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลามนะครับบอกว่าจะเข้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้เพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนนักกีฬาชาวไทยนะครับกราที่วันนี้สาวสวยนะครับน้องพิงค์พิชญามนโอภาณิพัฒน์นะครับนะฮะมือ24ของโลกเจอกับรุ่นพี่ร่วมทีมชาติอย่างเมสุภณิดาเกตทองนะฮะมือซ้ายเมมืออันดับที่15ของโลกเมซ้ายนะครับน้องพิงค์ชนะไป21-15 22-20นะครับหลังจากจบเกมพิงค์พิชญามนก็พูดถึงเมพี่เมสุภณิดาเกตทองบอกว่ารู้สึกดีที่ได้ร่วมกลับมาที่ได้กลับมาฝึกซ้อมกับพี่เมนะครับพี่เมย์ให้อะไรที่มากกว่านะให้อะไรเยอะมากนะครับทุกครั้งที่เล่นด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็เล่นได้เต็มตามแผนของเรานะฮะซึ่งบอกว่าเรื่องของกระแสลมนะในคนละฝั่งนะคือแบดมินตันเขาสลับกันเล่นนะไม่ว่าจะเป็นทางคอร์ตสลับด้านกันนะครับก็มีเรื่องของกระแสลมที่แต่ละด้านไม่เหมือนกันนะครับก็พยายามจะเล่นให้เข้ากับรูป รูปเกมของเรานะก็เข้ารอบต่อไปนะครับขณะเดียวกันวันนี้หมิวพรประวีช่อชูวงนะครับนะก็คือจับนะ3เกมนะครับมือ8ของโลกนะเกมแรกเจอกับด้านของอูนาดีโดฮามือ21ของโลกจากอินเดียนะครับแพ้ไปก่อนในเกมแรกนะครับ11-21เครื่องยังไม่ร้อนนะแต่ว่าพอเกมที่2เนี่ยด้านของหมิวพรประวีช่อชูวงกลับมาชนะบ้างครับ21-17ลุ้นเกม3เมขออภัยหมิวนะชนะ21-16ผ่านเข้าสู่รอบรองนะก็รอบ2ต่อไปนะครับหมิวพลประวีบอกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญนะก็โอ้โหอะไรดีนะขอยได้แต้มคือเล่นให้ดีเล่นให้ตามเกมของตัวเองให้ได้แต้มนะครับตอนนี้ร่างกายก็อาจจะมีการเหนื่อยล้าบ้างนะครับเพราะว่าเล่นมาตลอดทั้งปีนะต่อเนื่องหลายรายการตอนนี้ก็ฟื้นฟูร่างกายดูไปเรื่องของแมตช์ต่อแมตช์นะสำหรับตนั้นของหมิวพลประวีช่อชูวงนะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกครีมบุษนันท์อึ๋งบำรุงพันธ์มือ18ของโลกเอาชนะเหยาเชียมินมือ32ของโลกจากสิงคโปร์นะครับชนะ2-0เกม21-16และ21-6ครับผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับขณะเดียวกันจบไปเมื่อสักครู่นะก่อนรายการแวดวงกีฬานะครับเมรัชนกอินทนนท์เจอรุ่นน้องครับธิดาพรกลีบยี่สุนครับก็ปรากฏว่าพี่เมย์นี่คืดเหมือนกันนะกว่าที่จะเอาชนะรุ่นน้องนะครับ21-19แล้วก็21-18นะครับเมย์นี่วันก่อนเนี่ยเจอกับโจชนชนด้วยนะแล้วก็บอกว่าเมย์ได้มอบหนังสือนะเล่มหนึ่งนะกับโจเฉินๆนะพี่โจพี่โจเนี่ยมอบหนังสือให้กับพี่เมย์นะเมย์รัชนกฝากว่าแฟนคลับของเมย์รัชนกนะบ้านทองหยอกวิวกุลวุฒินะครับแล้วก็มีท่านของค่ายของ SCG นะบาสกับเฟม นัดเจอมิทติ้งแฟนคลับกันด้วยนะในช่วงของวันที่15ถ้าผมจำไม่ผิดนะที่สยามนะที่สยามนะก็ยังเยื้องกับนิมิบุตรนั่นแหละครับนะกิจกรรมพร้อมกับแฟนแบดมินตันนะครับส่วนคู่คนอื่นๆที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะมีพักราพลเทียรสกุลกับทรัพย์สรีแต้รัตนชัยคู่ผสมนะก็ไปแพ้ให้กับคู่ของมือ6ของรายการเชียงกับจางนะฮะจากจีนนะ1ต่อ2เกม19 21 21 17และ17ต่อ21นะครับบาสกับเฟมนะเดชาพลโพวรานุเคราะห์กับเฟมสุภิศราเพียวสัมพันธ์ค่าย SCG นะเอาชนะคู่ของอินโดนีเซียก็คือมูลานากับชาเมลนะครับ2ต่อ1เกม21ต่อ11นะครับ20ต่อ22และ21ต่อ18นะเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะครับชายคู่พีพิรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับเอาชนะคู่ของชูเลียงมาโยกับวิลเลียมวิแชร์นะจากฝรั่งเศส2ต่อ0เกมนะครับ22ต่อ20 21ต่อ16ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนี่ที่แพ้ก็มีบ้างเหมือนกันนะนะที่แพ้ก็มีคู่ของแพทนะฮาไททิพย์มิจาดกับกัจจังนภภากรตุงคสถานนะครับนะแพ้กับคู่ของญี่ปุ่นนะครับ0ต่อ2เกมนะ12 21 10 21ตกรอบแรกนะครับรวมถึงคู่ของกฤษพรขันชนะกับปันทวีพลเยี่ยมนะครับหญิงคู่เอาชนะคู่ของไทยด้วยกันเองนะครับอทิตยาปวานนท์กับทางด้านของทัชยามนพัชระพิสุทธิ์สิน2ต่อ1เกมผ่านเข้าสู่รอบนะครับคาติตามือ1ของโลกนะอาชีฮะฉียูฉีครับเอาชนะโอชินิชิเอาชนะโอนิสกะกินติ้งนะ2ต่อ0เกมนะครับ21ต่อ17และ21ต่อ12นะครับลังเหลือคู่ของสุภักจอมเกาะวันนี้นะกับออนนิชาจงสถาพรพันธ์ในคู่ผสมเจอกับคู่ของอินเดียก็คือกาปอกับชิวานี่นะในคู่ผสมไม่แน่ใจว่าจบกันตอนไหนนะนะครับก็ไปเชียร์กันพรุ่งนี้วันที่14ผมไม่แน่ใจว่าผมมีบัตรเหลืออยู่หรือเปล่านะของวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมอบไปกับคนที่ไปชมนะคุณแตงโมคุณมันโลมคุณอาจารย์ถวันนะที่ได้คนละ2 ใบ 2 ใบ 2 ใบนะไปรวมแล้ว4 ใบนะฮะไปชมไปเชียร์กันนะครับพรุ่งนี้อยากให้ไปดูนะฮะรอบ16ทีมรอบ16ทีมนะครับรอบ16คู่สุดท้ายนะครับนักกีฬาไทยยังแข่งขันกันอยู่นะไปให้กำลังใจนักกีฬาไทยกันส่วนแฟนคลับนะซึ่งรอรับมอบลายเซ็นนะกับนักกีฬาที่น่าแข่งขันเนี่ยทางด้านของวิกเตอร์เขาจัดกิจกรรมหน้าข้างสนามนะครับในถ่ายรูปขอลายเซ็นกับนักกีฬาได้ด้วยนะครับก็ไปติดตามนะครับสำหรับคนที่ไปติดตามในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับแบดมินตันรายการใหญ่ของประเทศไทยนี่คือน่าจะเป็นรายการสุดท้ายในไทยแล้วล่ะที่จะใช้การนับคะแนน21นะปีหน้าก็จะเป็นนู่นแล้วนะครับ15แต้มแล้วนะครับไปเชียร์กันเยอะๆนะครับจากแบดมินตันไปไหนต่อจากแบดมินตันเราไปดูสนุกเกอร์หน่อยนะที่ตอนนี้ที่ประเทศจีนเนี่ยเขาจัดการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก2026เป็นสนุกเกอร์หญิงนะครับนะสนุกเกอร์หญิงต้องบอกเลยนะเรากับจีนเนี่ยสูสีกันนะครับซึ่งตอนนี้เมื่อวานนี้ก็แข่งเป็นรอบแรกกันอยู่นะครับนักกีฬาของเราไปแข่งขันส่งตั้ง5คนนะไปแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก2026นะครับไม่ว่าจะเป็นมิ้งสระบุรีครับณัชชารัตน์วงศ์หฤทัยมือ3ของโลกนะอดีตก็เคยเป็นมือหนึ่งของโลกมาแล้วนะในปี2อดีตแชมป์โลกนะเมื่อปี2022นะเอาชนะทางด้านของมิสเดวานจากมองโกเลีย3ต่อ0เฟรมนะครับทำเบรกสูงสุดด้วย61แต้มด้วยนะนะปิดฉากในไม่ใช่ปิดฉากที่เปิดหัวด้วยชนะนัดแรกในชิงแชมป์โลกนะครับขณะที่เจลสระบุรีด้วยนฤชาเพิ่มพูนมือ6ของโลกนะครับก็แข็งแกร่งนะเอาชนะมองโกเลียเหมือนกันนะครับอนาตุยาปัตนาซานนะครับ3ต่อ0เฟรมน้องไม้สกลนะครับน้องไม้สกลปัญญาปัญชยาจะน้อยในมือ15ของโลกเอาชนะแชมป์โลกอายุ21ปีคนล่าสุดแชมป์โลกรุ่นน้องนะครับก็คือชิงไคเชียจากจีน3ต่อ0เฟรมนะครับก็ผ่านเข้าสู่ไม่ใช่ผ่านสิเขาแข่งแบบเจอกันนะครับแล้วก็หาผู้ชนะนะครับส่วนใบพัดศรีราชานะครับหรือว่าสศิภาพรนนทคำจันนะครับสศิภาพรนนทคำจันนะครับอดีตแชมป์โลกปี2023นะครับมือ9ของโลกเอาชนะหวังรั่วถงจากจีน3ต่อ0เฟรมนะครับแล้วก็มีทางของบีม SR ครับภควรัตน์นะครับกองแก้วภควรันกองแก้วนะครับมือ20ของโลกนะครับเอาชนะอยู่ซินเหยียวจากจีน3ต่อ0เฟรมนะครับ นี่คือเรื่องของสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกนะครับเราผมก็เชื่อมั่นว่านักสนุกเกอร์จากไทยนะรอบรองกันไปถึงแน่นะครับจะเข้าชิงกับจีนแหละวันฟันธงว่ามีจีนที่เข้าชิงนะครับจีนกับไทยเนี่ยผลัดกันสูสีกันมากนะครับรอลุ้นและรอเชียร์กันนะครับเรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมนะเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะครับก็ไปดูเหรียญแล้วก็ไปดูผลการแข่งขันกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้มข้นผมตามเฉพาะเรื่องของกรีธานะเพราะว่าผมชอบดูกรีธาเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะกีฬาอื่นๆก็ไปติดตามทางเพจของเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีนะเขามีโปรแกรมมีการถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตนะให้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะขาไปดูเรื่องของสรุปเหรียญนะครับให้ฟังกันแล้วก็กีฬาบางประเภทนะครับให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับตาเรื่องของกรีธาก่อนนะผมชอบดูกรีธาก็ต้องเอาเรื่องของกรีธานั่นแหละนะเรื่องของลมกรดนะ4 คูณ 100นะ4 คูณ 100ทั้งชายและหญิงนะแข่งกันวันนี้นะครับ4 คูณ 100 เมตรชายนะครับกรุงเทพมหานครนะนอนมาเลยนะยาวมาเลยนะก็คว้าเหรียญทองนะคือน่าจะขาดนิดนึงนะครับในช่วงของปลายไม้4นะครับกรุงเทพมหานครคว้าเหรียญทองนะฮะก็สูสีแหละแต่กรุงเทพมหานครฉีกมาในช่วงของ10เมตรสุดท้ายคว้าเหรียญทองนะครับ 42.08 นะครับคว้าเหรียญทองนะครับเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่านนะ 42.16 แล้วก็เหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 นะครับนี่คือ4คูณ100เมตรชายนะครับส่วน4คูณ100เมตรหญิงสาวตายจากพัทลุงครับแหมต้องชื่นชมสาวใต้จากพัทลุงเนี่ยฮะคว้าเหรียญทองครับ 47.23 วินาทีนะคว้าเหรียญทองยินดีด้วยสาวตายจากพัทลุงสุดยอดจริงๆครับนี่นะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองนะครับไฮไลท์ที่น่าสนใจนะฮะ4ประเภท110เมตรชายนะครับวิ่งข้ามรั้วนะฮะพัชรพลโกสาจันนะครับน้องกลางจากอุบลราชธานีนะก็เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะฮะ 13.64 วินาทีคว้าเหรียญทองนะสถิติ 13.67 วินาทีแล้วก็ทำลายสถิติเดิมด้วยนะครับเนี่ยปีนี้เนี่ยกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่สุราษฎร์ธานีในการแข่งวิ่งเนี่ยทำลายสถิตินะครับสถิติเดิมเนี่ยกิติพงษ์คงดีทำไว้เมื่อปี2555หรือเปล่านะครับตอนนั้นน่าจะ10เท่าไหร่แล้ว14ปีนะครับตอนนี้2569นะครับลบไปก็ประมาณ14ปีที่แล้วเนี่ยที่ภูเก็ตนะเขาทำไว้เนี่ยทางด้านของกิติพงษ์เขาทำไว้ 13.93 นะคราวนี้น้องพัชรพลโกสาจันทร์ 13.67 ทำลายสถิติคว้าเหรียญทองและทำลายสถิติด้วยเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเหรียญเงินเป็นของธนพลภาสีดานะจากชัยภูมิ 14.41 นะชนะขาดนะครับทางด้านของพัชรพลชนะขาดเลยทีเดียวนะเหรียญทองแดงเป็นสุรนัทจันทร์รักษาจากสุราษฎร์ธานี 14.50 นะครับนะฮะส่วนอีกรายการหนึ่งเป็นการทำลายสถิติแล้วก็คว้าเหรียญทองด้วยนะสถิติใหม่ก็คือวิ่ง 1,500 เมตรชายนะครับน้องปรมาเพชรขวัญใช่ไหมเดี๋ยวขออภัยนะฮะน้องปรมาเพชรขวัญ นะครับทำลายสถิติวิ่ง 1,500 เมตรชายจากพัทลุงอีกแล้วนะพัทลุงนี่เก่งวิ่งจริงๆนะครับ4 นาที 09.69 วินาทีนะครับแล้วก็เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงเนี่ยเป็นชัยภูมิธีรพัฒน์จันทร์ศรีนะครับกับทางด้านของธัญลักษณ์กิ่งคำจากขอนแก่นนะเงินกับทองแดงสูสีกันมากนะครับวัดกันที่รูปถ่าย4 นาที 12.19 นะครับนะแล้วก็ธัญลักษณ์จากขอนแก่น4 นาที 12.22 นะครับน้องคีนนะทางด้านของน้องปรมะเพชรขวัญได้เหรียญทองนะจากสุราษฎร์จากพัทลุงนะครับใน 1,500 เมตร4นาที 09.69 นะครับส่วนประเภทหนึ่งที่ทำลายสถิตินะครับก็คือน้องคีนธนกฤษปัทมาริสานะจากขอนแก่นคนนี้ต้องชื่นชมนะ 10,000 เมตรชายนะครับคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนะครับนักวิ่งจากสุราษฎร์ธานีขออภัยนะนักวิ่งจากขอนแก่นนะไปแข่งขันที่สุราษฎร์ธานีสถิติเดิมในการแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตรเนี่ยเป็นของบิ๊กณัฐวุฒิอินนุ่มนะทำไว้กว่า15ปีฮะย้อนหลังไป15ปีนะครับแต่ว่านักวิ่งจากขอนแก่นน้องคีนธนกฤษครับวิ่งแล้วโอ้เรื่องของสปีดเท้าเนี่ยนะคุมอย่างเต็มที่นะสถิติเดิมเนี่ยนะครับก็ทำไว้โดยบิ๊กณัฐวุฒินะฮะแล้วก็น้องมาทำลายสถิติเดิมไว้ได้นะฮะ 10,000 เมตรนะฮะก็ถือว่าเป็นการทำลายสถิติที่ไว้อย่างยาวนานนะคว้าแชมป์ไปนะครับคว้าเหรียญทองนะ 33.05 นะฮะ 33.05 นะครับคว้าเหรียญทองเหรียญเงินเป็นของพระนครศรีอยุธยาครับชยพลเจริญพานิชแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของเชียงใหม่รอยบุญชูบุรณะพงไพรนะครับคือนำโด่งเลยผมดูอยู่ในการถ่ายทอดสดของ T Sport นำโด่งนะครับในช่วงของครึ่งทางแรกเนี่ยนะครับเกาะกลุ่มนะตามอยู่พอเห็นคู่ต่อสู้สปีดเท้าเพจลดลงนะเจ้าตัวก็เร่งฝีเท้า4รอบสุดท้ายถ้าวิ่งเพจเดิมเนี่ยทำลายสถิติแน่นอนแล้วเขาก็ทำสำเร็จนะฮะช่วงปลายๆก็มีเร่งด้วยนะน้องคินธนกฤตนะจากขอนแก่นนะครับส่วนในการแข่งขันวิ่งขออภัยนะไปที่การแข่งขันสปีดสเก็ตติ้งนะครับที่การจะนักกีฬาจากการจันทบุรีนะฮะก็คว้าเหรียญทองนะครับในการแข่งขัน Extreme Point and Elimination รุ่นอายุ 8-20 ปีชายระยะ 5,000 เมตรนะครับคว้าเหรียญทองนะครับให้กับกาญจนบุรีนะครับส่วนในประเภทหญิงครับ Speed Skating นะครับในประเภท Extreme Point Elimination หญิงอายุ 8-20 ปีน้องจากชลบุรีครับกัญญาภาถากูลวัฒนาก็คว้าเหรียญทองนะครับเนี่ยฮะนี่คือเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่สุราษฎร์ธานีเกมเล่าเก่าคร่าวๆนะคุณผู้ฟังครับคือแข่งกันเยอะพอแข่งกันเยอะเนี่ยจะบอกว่าแหมไม่เอาทุกเหรียญทุกรายการเหนื่อยครับเยอะจริงๆยิ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้76เหรียญทองไปแล้วนะครับนำโด่งเลยนะครับเชียงใหม่21นครสวรรค์19นนทบุรี16ชลบุรี14ปทุมธานี13สุพรรณบุรี10นะนครศรีธรรมราช9นะ9ทองนะเช่ากับสุดปราการสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพอุตรดิตถ์นครราชสีมาคราวนี้พอนะครับส่วนท้ายตารางที่เมื่อวานพยายามจะเน้นๆคุณผู้ฟังครับจากจังหวัด2จังหวัดนี้ได้เหรียญหรือยังนะสระแก้วกับชัยนาทมาแล้วครับสระแก้วได้เหรียญทองแดงแล้วนะก็เป็นเหรียญทองแดงของสระแก้วนะครับส่วนชัยนาทนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทคุณวีรภัยแพ่งสุวรรณนะครับก็ช่วยแจ้งมาหน่อยนะว่าชัยนาทจะได้เหรียญเมื่อไหร่นะฮะคุณวีรภัยนะก็ยังไม่ได้เหรียญนะนะครับเป็นจังหวัดเดียวที่ยังไม่ได้เหรียญนะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันยังเชียร์ได้ต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมนะครับโอ้นะคุยกันเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาติสมัยที่ไปถ่ายทอดนะสนุกนะครับไปเชียร์กันทางใต้นี่เขาชอบดูมวยนะมวยเนี่ยโอ้โหเสียงเฮลั่นนะลั่นยิมเนเซียมอ่ะนะฮะลั่นยิมเนเซียมเราต้องไปดูอ่ะเขาแข่งอะไรกันเฮ่เฮ่เฮ่ทำนุ้งทำนิ้วชู5นิ้วชู3นิ้วผมก็ซื้อเขานิ้วโชว์อะไรกันนะมวยก็ต่อยแต่กองเชียร์เนี่ยเฮ่ไม่พอโชว์นิ้วกันด้วยประมาณนั้นนะครับนั่นถึงบรรยากาศแต่ตอนนี้นะก็ติดตามในภารกิจการถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตได้นะครับเรื่องของฟุตบอลนะตอนนี้เนี่ยช้อปปี้ครับนะครับก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะใครเป็นแฟนของบุรีรัมย์ก็ตอนนี้นะเจอกับยาโฮดารุนทักซิมนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามี VAR ในนัดแรกเนี่ยบุรีรัมย์ชนะไปก่อนนะ3ประตูต่อ1ในบ้านของยาโฮตอนนี้บุรีรัมย์เปิดบุรีรัมย์สเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของยาโฮนะในการถ่ายทอดสดของไทยรัฐสปอร์ตนะไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับในครึ่งแรกเนี่ยท้ายเกมครึ่งแรกหรือครึ่งหลังเนี่ยนะทางด้านของยะโฮนะครับครึ่งแรกยังไม่จบนี่นะแข่ง19นาฬิกาน่าจะมีจังหวะ VAR นะครับยะโฮได้จุดโทษในจังหวะที่ผู้รักษาประตูของบุรีรัมย์นะไปทำฟาวไปรวบขาผู้เล่นของยะโฮในเขตโทษกรรมการดูเรื่องของ VAR ตัดสินเป็นจุดโทษนะทำฟาวในเขตโทษยะโฮจะได้ยิงจุดโทษนะเดี๋ยวผมจะเล่าประตูก่อนว่าจะได้หรือไม่ได้นะก็เดี๋ยวจะได้ไปดูคู่อื่นๆอีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นการแข่งขันกันระหว่างเซรังงอเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนไม่ใช่สินำดินกังเวียดนามนะต้อนรับการมาเยือนเซรังงอของมาเลเซียนะครับนัดแรกเซรังงอชนะมา 2-1 แล้วก็นัดนี้เนี่ยเซรังงอนำอยู่ 1-0 นะครับนะผู้ชนะคู่นี้จะไปชิงเข้าชิงนะเชื่อว่าเซรังงอไม่น่ามีปัญหานะพอดูในครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยนาทีที่80เซรังงอนำดินอยู่ 1-0 เอาละครับประตูนี้ของยาโฮจะจุดประกายของยาโฮหรือเปล่าในการไล่บุรีรัมย์มาได้จุดโทษนะครับแล้วก็ บุรีรัมย์นะพวกสามประตูเนี่ยอัจฉริตนะครับจะเป็นผู้ป้องกันจุดโทษได้หรือไม่ตัวเองไปทำฟาวด้วยรับกระชอกนะแล้วก็ออกมาตัดบอลพลาดนะแทนที่ตัดบอลไปตัดขากองหน้าของยาโฮด้วยดินะกรรมการก็เป่าฟาวครับและตอนนี้นะตัวหน้าของยาโฮนะจะได้ยิงจุดโทษนะครับยาโฮดารุณทักษิณจะได้หรือไม่นะนะกองหน้าของยาโฮถอยออกมาประมาณ5-9ฮะดวลกับผู้รักษาประตูของบุรีรัมย์นะจะตียิงประตูนำได้หรือไม่ถอยหลังมาซอยขาแล้วเข้าไปยิงลูกนี้เรียบร้อยกลางประตูนะครับยาโฮขึ้นนำ1-0เจ้าบ้านโดนกระตุกหนวดแล้วบุรีรัมย์แชมป์ไทยลีกโดนกระตุกหนวดแล้วครับจะทำยังไงล่ะแม่ลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อนะฮะลุ้นกันต่อนะครับนี่คือฟุตบอลนะคุณผู้ฟังครับนะทางไทยรัฐก็ถ่ายทอดสดอยู่นะยาฮูนะครับขึ้นนำเจ้าบ้านบุรีรัมย์1-0ในศึกช้อปปี้ครับหรือว่าศึกสโมสรอาเซียนนะครับพูดถึงฟุตบอลแล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับชุด U17 นะครับลงแข่งขันนัดสุดท้ายกับเมียนมานะครับก็ของเราก็ตกเราก็ไทยกับเมียนมาก็ตกรอบกันทั้งคู่แล้วล่ะนะฮะก็เตะกันให้ครบของเรามาโคเกิลนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็มั่นใจว่าละนัดสุดท้ายก็ขอใช้ชนะกลับมาให้กับทีมชาติไทยบ้างเถอะเป็นขวัญกำลังใจถึงแม้ว่าจะตกรอบไปแล้วนะครับโอกาสเข้ารอบก็ต้องมีหลายก็เรียกว่าอะไรหลายช้อยอ่ะก็คือยากนะฮะแล้วเจอกับเมียนมาต้องชนะได้ก่อนนะครับไทยกับเมียนมาก็แพ้ทั้งทาจิกิสถานแล้วก็แพ้ซาอุดิอาระเบียมานะครับเล่นไปเล่นมานะเมียนมานำ2-0 เลยนะครับนาทีที่19กับ22จากนักเตะคนเดิมนะครับนะฮะยิงทั้ง2ประตูชัยยมัตมินนะครับลูกแรกก็ยิงเข้าไปลูก2เนี่ยวอลเลย์เท้าซ้ายเน้นๆเนื้อๆนะครับเรียบร้อยฮะ2-0นะฮะนาทีที่22ก็นำไทยก็ต้องแก้เกมนะครับผลพิทักษ์รุ่งเรืองจ่ายบอลให้กับปากรสุทธิประภายิงให้ไทยไล่มา1-2ในครึ่งแรกนะครับพอจบด้วยสกอร์นี้ในครึ่งแรกครับครึ่งหลังเราก็แก้เกมจริงๆแล้วก็โรสเตชันเยอะนะฮะเอานักเตะไปสำรองเปลี่ยนไปลงบ้างนะครับนะฮะทางด้านของหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะครับก็เปลี่ยนผู้เล่นบ้างนะฮะในครึ่งหลังมาโคคอตเคิลนะครับก็เราก็ได้ลูกตีเสมอนาทีที่75จังหวะคนเดิมนะครับจอมแอสซิสครับผลพิทักษ์รุ่งเรืองก็จ่ายบอลให้กับดาวิดกาแบรกนะครับตัวสำรองที่ลงเข้าไปยิงนะครับให้ไทยตีเสมอ 2-2 นะครับจบเกมนะครับทางด้านของมาโคคอตเคิลก็บอกว่าความหวังของเราคือการได้ไปฟุตบอลโลก U18 แต่ว่าเราไปไม่ได้นะก็รู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจนะครับได้มาแต้มเดียวหลังจากที่ตามหลังมา 0-2 และเสมอ 2-2 นะครับก็พยายามอย่างเต็มที่ผิดหวังและเสียใจนะน้องๆนักกีฬาทุกคนก็ผิดหวังและเสียใจเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้นะแต่เมื่อไปไม่ได้แล้วก็ขออภัยนะครับแล้วก็บอกว่าเด็กชุดนี้ก็เป็นความหวังของทีมนะครับแล้วก็รอนะแล้วก็ยินดีในการรับใช้ทีมชาตินะครับนะก็เดินทางกลับนะครับนักกีฬาของเราจะเดินทางกลับนะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นะครับ14พฤษภาคมถึงสนามบินสุวรรณภูมิน่าจะประมาณสัก14 นาฬิกาให้กำลังใจน้องๆนะครับทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลไทยชุดรุ่นต่างๆไม่ประสบความสำเร็จนะครับไม่ได้อยู่ที่น้องเลยนะครับอยู่ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับวางแผนกันยังไงจัดกันอย่างไรนะครับก่อนหน้านั้นชุด U20 ก็ยกให้บุรีรัมย์ไปทำทั้ง4ปี2ปี3ปีอะแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จมาทำเองยกให้มาทำเองก็ไม่ประสบความสำเร็จทั้งที่ฟุตบอลทีมชาติไทยก็มีหลายทัวร์นาเมนต์นะคุณผู้ฟังน้องๆจากโรงเรียนกีฬานะการขันกีฬาของถ้วยพระราชทานกอขอเนี่ยนะที่เดลินิวเขาจัดกรมพลศึกษานะนักเตะแต่ละคนก็โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมนะครับน้องๆหลายคนก็ได้อยู่ในตัวเลือกทีมชุดนี้หรือเปล่านะก็มีคำถามมากมายนะฮะลีกของเยาวชนเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะลีกฟุตบอล17ปีนี่โคกครับเขาจะจัดลีก17ปีแล้วก็หลายๆโรงเรียนที่สมัครแข่งขันทั้งทั่วประเทศนะก็คงจะได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็คงจะได้ไปดูนะวางแผนกันว่าเราจะจัดการเรื่องของฟุตบอลเยาวชนรากฐานฟุตบอลเยาวชนเพื่อต่อยอดทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างไรนะครับนะผิดหวังและเสียใจผมก็เชียร์ผมก็ผิดหวังและเสียใจนะนี่ฟุตบอลทีมชาติไทยตกรอบนะฮะแต่เราก็ต้องเชียร์กันต่อไปนะครับนะฮะคืนนี้ e-sport ประเภทคอนโทรลนะครับสัปดาห์ที่2นะฮะเราแข่งขันกันอยู่ในคืนนี้นะผลการแข่งจะเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับเราเจอกับมาเลเซียเจอเนปาลเจอบังกลาเทศแล้วก็เจอนิวซีแลนด์นะครับ ทีมการแข่งขันอีสปอร์ตประเภทคอนโทรลของไทยสัปดาห์ที่2ลงแข่งขันกันนะครับนะหาแชมป์นะเรารอลุ้นกันแข่งกัน2วันนะ13และ14นะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับได้เข้ารอบหรือไม่นะครับส่วนทางด้านของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับในค่ำคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับภายใต้การนำทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับจะเจอกับอินซีพังงาดนะครับคริสตันพาเลซนะครับที่เอเดียสเตเดียมต้องการชัยชนะก่อนเพื่อไปกดดันอาร์เซนอลไม่ให้คว้าแชมป์ง่ายๆนะครับตลอด15นัดที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะคริสตันพาเลซ9นัดนะแล้วก็ยิงถึง41ประตูคือเหนือกว่าทุกอย่างแต่ลูกกลมๆ มีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะแต่ว่าค่ำคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เขาหวังแหละนะต้องชนะก่อนเพื่อไปกดดันนะในนัดที่เหลือนะครับก็นี่คือวาดวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและเทมันทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเกษตรกรหลายพื้นที่ถือฤกษ์วันพืชมงคลปักดำกล้าข้าวตามธรรมเนียมโบราณโดยหวังให้พืชผลเจริญงอกงามดีบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์และพรปวีช่อชูวงศ์เข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:31 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพญาแรกนาหวานข้าวณแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงมณฑลพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์เมื่อถึงหน้าพระที่นั่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วออกไปประกอบพิธีแรกนาเจ้าหน้าที่จูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถแล้วจึงไถดะไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบวานธัญพืชโหนหลวงลั่นคล้องชัยแล้วไถกรบอีก3รอบเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เชิญของกินเสียงทาย7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเสร็จแล้วนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลถวายคำพยากรณ์การเสียงทายผ้าของพระยาแรกนาสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญและการเสียงทายพระโคกินเลี้ยงในการนี้พระยาแรกนาหยิบเสียงทายผ้านุ่งหกคืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงพระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำและหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าบริบูรณ์พอสมควรธัญหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีและพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองจากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ประกอบด้วยปลัดเกษตรของแผ่นดิน3สาขาได้แก่สาขาปราดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสาขาปราดเกษตรดีเด่นและสาขาปราดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ16สาขาอาชีพได้แก่อาชีพทำนาอาชีพทำสวนอาชีพทำไร่อาชีพไร่นาสวนผสมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอาชีพเลี้ยงสัตว์อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำอาชีพปลูกสวนป่าสาขาบัญชีฟาร์มสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสาขาการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีสำหรับพืชสาขาเกษตรอินทรีย์ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ13กลุ่มได้แก่กลุ่มเกษตรกรทำนากลุ่มเกษตรกรทำสวนกลุ่มเกษตรกรทำไร่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กลุ่มเกษตรกรทำประมงกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆและวิสาหกิจชุมชนและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ7สหกรณ์ ได้แก่สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์โคนมสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์บริการและสหกรณ์เครดิตยูเนียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระยาแรกนาญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์เมื่อถึงหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกพระพลาพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตทอดพระเนตรพระยาแรกนาหวานข้าวในแปลงนาสาธิตสำหรับปลูกไว้เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีต่อๆไปเวลา 9:49 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังบริเวณแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองเงินเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วออกไปประกอบพิธีแรกนาเมื่อประกอบพิธีเสร็จแล้วพระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 14:10 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงร่วมงานจิตรดากตัญญุตาพระคุณครูยิ่งใหญ่ไม่อาจลืมประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายพื้นที่ถือเลิกวันพืชมงคลปักดำกล้าข้าวตามธรรมเนียมโบราณโดยหวังให้พืชผลเจริญงอกงามดีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลพบุรีทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานถือเลิกดีในช่วงวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกพร้อมใจการนำเครื่องจักรกลการเกษตรลงมือไถแปลงนาพร้อมทั้งใช้รถช่วยปักดำพันธุ์ข้าวที่มีการเพาะกล้าข้าวเตรียมไว้ก่อนหน้าแล้วลงสู่แปลงนาแปลงแรกในช่วงฤดูการทำนาปีเช่นนายพัฒนามีทรัพย์รองประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสะเตยและเกษตรกรชาวนาต้นแบบในอำเภอบ้านหมี่เล่าว่าก่อนถึงวันพืชมงคลของทุกปีจะมีการเตรียมพื้นที่นาด้วยการปล่อยน้ำเข้าแปลงนาและใช้วิธีไถกลบตอสั่งข้าวแทนการเผาเพื่อย่อยสลายฟางและตอสั่งลงในดินเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุปรับปรุงดินให้ร่วนซุยและเพิ่มธาตุอาหารลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเมื่อถึงวันพืชมงคลซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาวนาไทยก็จะใช้รถปักต้นข้าวลงสู่แปลงนาแปลงแรกเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ของการทำนาซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการเริ่มต้นเพาะปลูกที่ดีจะมีฝนตกต้องตามฤดูกาลนาข้าวอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับนายภัยรัตน์แสงสีนินชาวนาบ้านสวนไหมตำบลมุกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าได้ถือเลิกดีวันพืชมงคลหลังพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนำรถไถมาไถนาและหว่านข้าวตามความเชื่อว่าหากเริ่มลงมือเพาะปลูกหลัง

0: จากทุกสารทิศเดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนางสมบัติอุดมศรีจากจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่มากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพด้านผ้าไหมให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบูรณ์สร้างรายได้จากภูมิปัญญาที่ยั่งยืน
1: คิดถึงท่านที่ท่านทำให้เรามีความสุขมีรายได้ถึงขนาดนี้แล้วยกตัวอย่างเช่นผ้าไหมก็อยู่ที่บางชมพูสามแยกบางชมพูที่กำนันจุนนะคะตรงศูนย์ของผ้าไหมนะคะเป็นงานของถิ่นนะคะ
0: เช่นเดียวกับนายนิเวศหน่อแก้วมูลประชาชนจากย่านเจริญกรุงกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเข้ากราบพระบรมศพกว่า30ครั้งแล้วเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประสบกรณิกรอยู่ดีกินดีทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นด้านการแก้ปัญหาความยากจนการส่งเสริมงานศิลปาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากร
2: ท่านก็ช่วยคนนะคนยากคนจนนี้ช่วยตลอดชีวิตท่านแล้วก็มีโครงการใหม่ๆมาพวกเสื้อผ้าศิลปาชีพบางไก่พวกป่าไม้พวกเสื้อผ้าหลายอย่าง
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพใน5ช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและโปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเบอร์โทรศัพท์1818ชวนันท์มาลีรายงาน
3: กรมศิลปากรเปิดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งคำขอรับการพิจารณาจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและกลั่นกรองหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในวันที่25พฤษภาคมนี้
4: นายพนมบุตรจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและกลั่นกรองหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระบรมศพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยสามารถแจ้งความประสงค์และส่งคำขอจัดทำหนังสือที่ระลึกภายในวันที่25พฤษภาคมนี้สำหรับเนื้อหาของหนังสือที่ระลึกจะต้องจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประเทศชาติหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าหนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวข้องด้วยพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระเกียรติคุณพระปรีชาสามารถและคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศชาติเนื้อหาด้านสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือเป็นหนังสือกวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาแสดงความอาลัยเฉลิมพระเกียรติคุณแต่งด้วยคำประพันธ์ลักษณะต่างๆที่ถูกต้องตามหลักฉันทลักษณ์หน่วยงานเจ้าของหนังสือต้องเป็นผู้แจกจ่ายเผยแพร่ห้ามจำหน่ายจัดทำหนังสือให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2569หรืออาจแล้วเสร็จภายหลังไม่เกินเดือนกรกฎาคม2570ทางนี้การขอจัดทำหนังสือที่ระลึกหน่วยงานภาครัฐให้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปหน่วยงานเอกชนผ่านหัวหน้าหน่วยงานองค์กรส่งไปยังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาติกำหนดส่งแบบได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25พฤษภาคมดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติมาลิชโยรายงาน
3: โฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงเอกชนนำเข้าข้าวโพดสหรัฐ1ล้านตันเป็นการรักษาความมั่นคงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์พร้อมย้ำมีมาตรการคุมเข้มป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรไทย
5: นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีภาคเอกชนไทยลงนามความร่วมมือซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริมาณ1ล้านตันจากสหรัฐอเมริกาว่าการลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกันความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานอาหารสัตว์ เนื่องจากไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึงปีละ9ล้านตัน

0: แต่สามารถผลิตในประเทศได้เพียงปีละ5ล้านตันประกอบกับมาตรการคุมเข้มการนำเข้าข้าวโพดปลอดการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหา PM 2.5 และต้นทุนวัตถุดิบทดแทนที่พุ่งสูงจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางทำให้ภาคเอกชนมีความจำเป็นต้องหาแหล่งนำเข้าใหม่เพื่อรักษาขีดความสามารถในการส่งออกอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์โดยกระทรวงพาณิชย์ยืนยันมาตรการดูแลเกษตรกรไทยอย่างเคร่งครัดโดยบังคับให้ผู้ประกอบการต้องรับซื้อผลผลิตในประเทศปริมาณ5ล้านตันให้หมดก่อนในราคาขั้นต่ำที่กำหนดและหากมีการนำเข้าเกินโควต้า1ล้านตันจะจัดเก็บภาษีในอัตราสูงถึง72%พร้อมค่าธรรมเนียมเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของวัตถุดิบในประเทศอย่างรำข้าวหรือปลายข้าวปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ขณะนี้เวลา 20:17 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอาเมดอาบูเกตเลขาธิการสันนิบาตรัฐอาหรับออกแถลงการประณามอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าสมาชิกของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน4นายพยายามรุกล้ำเกาะบูบียันของคูเวตพร้อมชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของคูเวตอย่างร้ายแรงและเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศอ่าวอาหรับโดยทันทีด้านกระทรวงมหาดไทยของคูเวตเปิดเผยว่าเหตุเกิดปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของคูเวตกับผู้รุกรานชาวอิหร่านที่พยายามเดินเรือรุกล้ำเกาะบูบียันส่งผลให้เจ้าหน้าที่คูเวตได้รับบาดเจ็บ1นายก่อนที่ทางการคูเวตจะสามารถจับกุมตัวผู้บุกรุกเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ชาวอิหร่านทั้ง4นายที่เดินเรือเข้าสู่หน้าน้ำของคูเวตเนื่องจากระบบนำทางขัดข้องระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางทะเลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายออสการ์โลเปสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของสเปนที่ระบุว่ารัฐบาลสเปนจะเดินหน้าผลักดันกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อไปด้วยการบังคับให้บริษัทโซเชียลมีเดียเปิดเผยวิธีการทำงานของอัลกอริทึมบนแพลตฟอร์มและวางกฎระเบียบของระบบ AI ที่มีความเสี่ยงสูงแม้เผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งนายโลเปสกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาการกลั่นแกล้งทางออนไลน์การคุกคามทางเพศและการใช้ AI สร้างภาพอนาจารที่กระทบต่อเยาวชนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงพร้อมย้ำว่าสเปนสนับสนุนแนวคิด AI ที่น่าเชื่อถือซึ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองเยาวชนมากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภานาอูรูซึ่งเป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมีมติผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนชื่อประเทศจากนาอูรูเป็นนาโอเอโรซึ่งขั้นตอนต่อไปจะเป็นการจัดทำประชามติทั่วประเทศและหากประชาชนให้ความเห็นชอบชื่อใหม่ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในเอกสารทางการสัญลักษณ์ของรัฐตลอดจนการใช้ชื่อประเทศในเวทีระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศรวมถึงชื่อในองค์การสหประชาชาติทั้งนี้ประธานาธิบดีเดวิดอาเดียงของนาอูรูเสนอแนวคิดเปลี่ยนชื่อประเทศเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของประเทศตนเองเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยชื่อประเทศนาอูรูมาจากการที่ชาวต่างชาติในอดีตไม่สามารถออกเสียงคำว่านาโอเอโรได้อย่างถูกต้องจึงทำให้ชื่อประเทศถูกเรียกเพี้ยนมาเป็นนาอูรูและใช้มาจนถึงปัจจุบันต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกม การแข่งขันเรือยาวชาย5ฝีพาย500เมตรชิงชนะเลิศทีมอุตรดิตถ์ประกอบด้วยสุวัฒน์จุมพลติงธนพลเสวนานัทนกรสังขำกิตติศักดิ์โพเงินและภัทรกรกิ่งเกล้าโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแซงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งด้วยเวลา2นาที 3.13 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเรือยาวหญิง5ฝีพาย500เมตรรอบชิงชนะเลิศทีมอุตรดิตถ์ประกอบด้วยปณิตาจุลนันท์อาชิรยายาติพิมพ์เพ็ญพิชชาเกตปั้นอิสยาปานทองและจัญญาพรคงนวลคว้าเหรียญทองไปครองหลังเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกด้วยเวลา2นาที 23.28 วินาทีขณะที่การแข่งขันเรือยาวมังกรประเภทหญิง10ฝีพายระยะ500เมตรรอบชิงชนะเลิศทีมอุตรดิตถ์แซงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา2นาที 31.12 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองโดยเหรียญเงินเป็นของทีมจากเชียงใหม่และทีมมุกดาหารคว้าเหรียญทองแดงไปครองส่วนเรือยาวมังกรชาย10ฝีพายระยะ500เมตรทีมจากอุตรดิตถ์ยังคงรักษาฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยไปด้วยเวลา2นาที 18.16 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่งผลให้วันนี้อุตรดิตถ์ขยับขึ้นมารั้งอันดับ8ของตารางขณะที่อันดับ1ยังคงเป็นกรุงเทพมหานครที่ทำผลงานไป68เหรียญทอง57เหรียญเงินและ68เหรียญทองแดงส่วนอันดับ2คือเชียงใหม่และนนทบุรีตามมาเป็นอันดับที่3ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T Sport 7การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ๋งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม21-16และ21-6ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จน่านหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะอุณติฮูดามืออันดับ21จากอินเดีย2-1เกม11-21 21-17 21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2เช่นเดียวกันส่วนประเภทหญิงคู่ฮทัยทิพย์มิจาดและณปภากรตุงคาสถานคู่มืออันดับ40ของโลกแพ้ให้กับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะจากญี่ปุ่นไปอย่างน่าเสียดาย0-2เกม12-21และ10-21ประเภทชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์และภคพลธีระรัศกุลคู่มืออันดับ61ของโลกตบเอาชนะจูเลียไมโอกับวิลเลียมวิลเลเจอร์คู่มืออันดับ67ของโลกจากฝรั่งเศส2-0เกม22-20และ21-16ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนูโมฮัมหมัดอัสลีอายุบอัสลียันและตันวีเคืองคู่มืออันดับ25ของโลกจากมาเลเซียการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Main World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบแรกประเภทชายเดี่ยวยุทธนาเจริญผลเอาชนะวูฮามินดุกจากเวียดนามได้อย่างสนุก2เซตรวด 7-6 ไทเบรก 7-2 และ 6-2 เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลันมากาดันจากเม็กซิโกส่วนหญิงเดี่ยวยาตาวีฉิมฉ่ำเอาชนะอาเมราคาสทูกันจากคาซัคสถานได้อย่างขาดลอย6-0และ6-1ทะลุเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเอลิเซียจากนิวซีแลนด์การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยเสมอเมียนมา2-2และทำให้จบอันดับ3ของกลุ่ม A หยุดเส้นทางการไปลุยศึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกที่ประเทศกาตาร์ช่วงปลายปีนี้ไปอย่างน่าเสียดายมาโคก็อกเคิล หัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าแม้เกมนี้จะตั้งเป้าเอาชนะให้ได้แต่ทีมเริ่มเกมได้ไม่ดีนักทำให้ตามหลังถึง0-2ประตูก่อนจะตีเสมอได้ในช่วงท้ายสุดท้ายทีมชาติไทยคว้ามาได้เพียง1แต้มความรู้สึกในตอนนี้มีทั้งความเสียดายและผิดหวังที่ไม่สามารถทำความฝันที่จะไปฟุตบอลโลกให้เป็นจริงได้และหวังว่าในอนาคตผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฟุตบอลไทยจะวางแผนและเตรียมความพร้อมให้นักเตะรุ่นต่อไปเพื่อสานฝันนี้ให้สำเร็จพาณิชย์คาดนาครายงาน
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
8: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจะได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงเวลานี้ค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้นะคะก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าพานแว่นฟ้าพานแว่นฟ้าหมายถึงพานที่วางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนค่ะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าไก่ที่หายไปค่ะประพันธ์โดยรมนกมลวาคินและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของไก่ที่หายไปจะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

มันดิ้นสุดแรงจนหลุดแล้วกระสือกระสนหอบชีวิตไปพร้อมกับเชือกมัดที่ขาเขาไม่ทันมองว่ามันไปทางไหนเพราะง่วนอยู่กับหม้อต้มน้ำเดือดพล่านบนเตาไฟตอนที่ถูกถอนขนที่คอมันทั้งร้องทั้งดิ้นเชือกที่เขาใช้มัดปีกไขว้หลังทำให้มันรอดลานประหารหลังบ้านจึงเหลือเพียงเข้ากับเชือกที่พื้นแม่เดินกลับมาพร้อมมีดที่ลับจนคมนิ้วหน้าขมวดคิ้วเมื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจ้องหน้าเขาเราเค้นผู้ต้องสงสัยแล้วก็ฟาดเสียงลงกลางกระหม่อมเขาปฏิเสธแต่แม่ไม่ฟังอารมณ์ข้างค้างตั้งแต่ทะเลาะกับพ่อเขาจึงเป็นผู้รับแรงกระแทกแทนพ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อยจนเขารู้สึกเบื่อหนักหนาสุดก็เรื่องไก่ตอนที่ทะเลาะกันนั้นฟ้ายังไม่สว่างหลังพ่อฉุนเฉียวออกจากบ้านไปแม่ก็สั่งเขาเสียงสั่นเครือชี้ไปทางหลังบ้านบอกให้เข้าแล้วแล้วก็จับไก่เอาตัวเมียนะแม่ย้ำว่าต้องไก่ตัวเมียเขาจำเป็นต้องลุกไปและทันทีที่ก้าวเข้าแล้วพวกไก่ก็พากันซ่อนตัวในความสลัวแม่เปิดไฟให้พอแสงจากหลอดกลมสว่างวาบขึ้นไก่นับสิบตัวตกใจหนีแตกกระเจิงเรากับรู้สถานการณ์เขารู้สึกหวั่นเมื่อนึกถึงพ่อถ้าหากกลับมาแล้วรู้ว่าแม่ไม่ยอมทั้งที่พูดเตือนเป็นคำขาดคงโกรธจนเบี่ยงบ้านทิ้งได้ทั้งหลังเขานิ่งคิดจนได้ยินเสียงเร่งหันไปเห็นสายตาแม่จับจ้องอยู่สังหารไว้ยากแล้วจับยิ่งยากกว่าพื้นที่3คูณ4เมตรเขาวิ่งไล่จับไก่จนเหนื่อยเสียงกระพือปีกอื้ออึงดังไปทั้งแล้วขนหลุดติดกำมือกว่าจะคว้าตัวหนึ่งได้เป็นตัวเมียที่แม่อยากได้เนื้อมันนุ่มกว่าตัวผู้แม่เดินเข้าบ้านไปที่ครัวบอกว่าจะรับมีดคมๆ มาให้เขากดตัวมันไว้กับพื้นรวบขามันแล้วมัดด้วยเชือกฟางที่แม่เตรียมไว้ให้จับปีกไขว้หลังแล้วมัดอีกมันยังพยายามดิ้นดวงตากลมแลใสซื่อนั้นทำเอาเขาไม่อยากลงมือเขาจึงปลดเชือกฟางเก่าเปื่อยสีแดงซีดที่มัดกระสอบออกทดสอบกระชากสองครั้งก็ขาดเขาได้เปลี่ยนแทนเส้นที่มัดอยู่ที่มันแล้วว่ามันจะเอาชีวิตรอดได้ไหมเขาหันไปติดเตายกหม้อน้ำขึ้นตั้งเหลียวมองมันเป็นระยะจนยินเสียงร้องและเสียงกระพือปีกเขาหันไปก็เห็นมันพ้นพันธนาการแล้วโชคดีที่แม่ยังไม่กลับมาเขารีบหันกลับแซงสนใจน้ำในหม้อที่กำลังเดือดแม่กลับมาไม่เจอมันแต่เพื่อที่ไปตามหาเขาออกจากบ้านพร้อมกับเป้กระสอบปุ๋ยแล้วก็มีดเหน็บดีหน่อยที่ตอนนี้ท้องฟ้าสว่างแล้วแต่พื้นที่หมู่บ้านกว้างขนาดวิ่งเล่นกันทั้งวันก็ไม่ทั่วไม่รู้ว่าจะหาเจอได้ยังไงภาวนาให้มันทิ้งร่องรอยไว้ให้บ้างนึกถึงคำขู่ของแม่หากจับกลับมาไม่ได้ชะตากรรมของเขาคงไม่ต่างจากมันเขายืนนิ่งคิดหลังเดินพ้นเขตรั้วบ้านลังเลว่าจะไปทางไหน

หมอกขาวสะอาดหอบกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ป่าจากบนหุบเขาโรยตัวลงมาดอกไม้ป่าซ่อนตัวตามซอกหินช่อหนึ่งมีหลายดอกกลีบดอกบางแล้วก็ใสสะอาดเหมือนแก้วส่งกลิ่นหอมที่สุดในช่วงเช้ามืดหมู่บ้านกลางหุบเขาจึงมียามเช้าที่เป็นเอกลักษณ์บ้านเรือนส่วนมากยังเป็นแบบดั้งเดิมตัวบ้านยกจากพื้นราวเมตรครึ่งใต้ถุนไว้เก็บฟืนฝาไม้ไผ่ขัดแตะหลังคาแป้นเกล็ดหน้าบ้านทำลานตากหมากไปทางไหนก็มีแต่ลูกหมากสดกองเต็มใต้ถุนบ้านเป็นผลผลิตขึ้นชื่อของหมู่บ้านคนข้างนอกเข้ามากว้านซื้อถึงที่เขาเดินลงเนินผ่านบ้านหลังเก่าชั้นเดียวเด็กหญิงร่างเล็กถือมีดผ่าลูกหมากสดช่วยพ่อแม่โดยเลี้ยงน้องไว้ไม่กี่ขวบอยู่ข้างๆเขาลองตะโกนถามเผื่อใครเห็นไก่เสียงตอบกลับมาว่าไม่เห็นหลังถัดไปบอกว่าเห็นแล้วชี้ไปทางหนึ่งแต่หลังตรงข้ามพร่องบอกแล้วก็ชี้ไปอีกทางเขาแค้นหัวเราะรู้แล้วว่าสองบ้านไม่ใช่พวกเดียวกันเขาไม่ไปตามคำบอกของใครเลือกเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองเดินตรงแล้วก็ขึ้นลงอีกสองเนินก็เจอสิ่งที่ตามหาเชือกฟางสีแดงซีดเก่าตกอยู่ที่พื้นหยิบขึ้นดูก็รู้ว่าเป็นเส้นที่เขาใช้มัดขามันเขาพึมพำไก่มันมาเองไม่ได้ไกลขนาดนี้หรอกเดินค้นหาต่อมาถึงบ้านหลังเก่าชั้นเดียวเป็นบ้านของชายร่างสูงสมส่วนผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นทหารพรานรวบรวมพรรคพวกส่วนหนึ่งตั้งชื่อกลุ่มอาสาพิทักษ์หมู่บ้านอันตรายจากคนนั้นไม่มีหรอกในหมู่บ้านไม่เคยมีใครกระทำความชั่วลงมือรุนแรงสุดก็แค่ฆ่าไก่พวกเขาเฝ้าระวังสัตว์ร้ายที่อาจจะพลัดลงมาจากเขาถึงเวลาค่อนดึกจึงแยกย้ายเข้าบ้านเหลือแต่หัวหน้าที่อยู่ยามจนอาสาคนอื่นเข้านอนกันหมดแล้วความทุ่มเทนี้ต่างได้รับคำชื่นชมแล้วก็นับถือจากทุกคนจึงพร้อมใจกันยกฉายาผู้พันให้ไม่เพียงแต่ชาวบ้านคนของรัฐก็สนับสนุนให้อุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานแล้วก็ชุดมัดทะแมงเกินกว่าที่ร้องขอจู่ๆความคิดหนึ่งวาบขึ้นในหัวไก่อาจอยู่ในบ้านผู้พันอาจเจอมันแล้วก็กักไว้รอตามหาเจ้าของเขาร้อนในอกอยากพาไก่กลับบ้านเต็มทนพอเดินเข้าใกล้ก็ยินเสียงอื้ออึงราวคนทุ่มเถียงกันเขาไม่กล้าผีผลามเข้าไปเกรงตกอยู่กลางสมรภูมิรบของคนอื่นอ้อมไปทางด้านหลังสอดใส่สายตาผ่านซี่ไม้ไผ่แยกห่างราวครึ่งนิ้วมือมองเข้าไปแล้วก็ชะงักพ่อของเขาอยู่ตรงนั้นกำลังพูดด้วยใบหน้าเคร่งเครียดนอกจากพ่อและผู้พันยังมีอีกหลายคนเห็นจากแผ่นหลังก็จำได้พรรคพวกของผู้พันทั้งนั้นเขาเงี่ยหูฟังในนั้นกำลังพูดถึงผู้แทนคงของรัฐจะพาแขกคณะหนึ่งมาในตอนบ่ายอาจเพราะคณะทำสารคดีที่มาก่อนนี้คนนอกจึงเข้ามากันมากขึ้นแล้วก็นั่นเป็นสิ่งที่พ่อและพรรคพวกไม่ชอบใจนักวันนี้ถึงกับทนไม่ไหวเสียงผู้หญิงพูดตักเตือนพ่อว่าหากไปพูดอย่างนั้นคงไม่มีใครอยากมาเราจะไม่ได้อะไรเลยเด็กๆจะไม่ได้แม้แต่กระทั่งลูกอมพ่อสวนคำกลับถ้าเห็นแต่ของแจกของฟรีเราจะกล้าเรียกร้องอะไรกันได้เห็นว่าพรุ่งนี้ก็มีอีกคณะเสียงผู้พันพูดเมียมึงอะเชือดไก่หมดเล้าแน่พ่อโกรธขึ้นอีกเมื่อพูดถึงไก่เสียงหลายคนพูดถกเถียงกันพ่อพยายามโน้มน้าวผู้พันก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้ไม่เข้าข้างพักพวกพ่อเสียทีเดียวพ่อชักน้ำเสียงด้วยความหงุดหงิดเพราะว่าคนอื่นๆก็คล้ายรอดูท่าทีผู้พันแล้วใครคนหนึ่งก็วิ่งพรวดเข้ามาทำลายบรรยากาศน่าอึดอัดนั้นร้องเรียกผู้พันเสียงตระหนกเขาพยายามฟังแต่จับใจความไม่ได้ผู้พันหุนหันออกไปพ่อและคนอื่นๆก็สาวเท้าตามเขาค่อยย่องออกจากที่ซ่อนไปที่ประตู
ข้าบ้านกวาดตามองเดินหาทั่วครัวก็ไม่เจอไก่ไม่ได้อยู่ที่นี่เขารีบออกจากบ้านก่อนใครมาเห็นหนชัยค่ะแล้วก็หยุดยืนคิดห่างไปไม่ไกลเห็นเจอเจ้าพวกทมูลกำลังเล่นกันจึงเข้าไปหาแล้วก็ลองถามเด็กต่างแย่งกันพูดว่าเห็นคนอุ้มไปเขายิ้มมีความหวัง

ทุกครั้งที่อารมณ์เย็นลงเธอก็คิดได้ว่าไม่ควรจะทะเลาะกับเขาเธอนั่งมองไก่ในเล้าอยู่หลังบ้านกว่าชั่วโมงคิดทบทวนว่าเหตุใดเขาต้องขัดเธอไปซะทุกเรื่องที่จริงถ้าเป็นเรื่องในบ้านเขาไม่ค่อยต่อปากต่อคำด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องของหมู่บ้านแล้วครึ่งก้าวก็แทบไม่ถอยให้จะคัดค้านอะไรนักหนาเธออดสงสัยไม่ได้หรือว่าเพราะปมในใจเรื่องลูกที่จริงมันเป็นเพราะเขานั่นแหละเธอนึกถึงตอนที่ลูกเพิ่งจบชั้นประถมเขาอยากให้ลูกเรียนต่อโรงเรียนดีๆข้างนอกจบปริญญาเหมือนตัวเองพอลูกไม่ยอมไปเรียนหลังสอบเข้าได้ก็เกรี้ยวกราดโทษว่าเป็นเพราะว่าคนของรัฐเขาบังคับใช้ลูกเป็นเครื่องมือขอถนนทางออกในหัวเขาคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องไม่เป็นเรื่องก็สร้างมันขึ้นมาขับรถเข้าออกหมู่บ้านพอรถพังก็บ่นขับไปซ่อมไปจนลูกทนเห็นไม่ได้ก็เลิกไปเรียนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับใครที่เขาว่าเขาเหมือนพวกบ่นบ้ารายวันพูดแต่เรื่องถนนคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านก็คิดเหมือนเธอและการทำตัวมีปัญหากับคนของรัฐมีแต่เสียกับเสียจะลูกชายครบ15แล้วเขาก็ยังไม่ยอมรามือจากถนนเธอก็เริ่มอยากปลงทะเลาะกันไปก็เท่านั้นความคิดเขาไม่มีทางเปลี่ยนได้ผลร้ายก็จะตกแก่ลูกชายที่เห็นแต่พ่อแม่ทะเลาะกันเธอรู้สึกผิดที่ทำกับลูกไปเมื่อเช้าแค่ไก่ตัวเดียวถึงกับไล่ลูกออกไปตามหาหมู่บ้านก็ไม่ใช่เล็กๆป่านนี้ลูกไปอยู่ไหนแล้วไม่เจอไก่ก็คงไม่กล้าเข้าบ้านพอนึกถึงก็รู้สึกผิดและเพื่อหลีกเลี่ยงมีปากเสียงกับเขาต่อไปนี้เธอจะไม่ยุ่งกับไก่ในเล้าส่วนของที่นำมาทำอาหารรับรองแขกวันนี้เธอก็จะออกไปซื้อนอกหมู่บ้านตัดสินใจได้แล้วเธอจึงออกไปหาพรรคพวกแล้วก็ได้เงินลงขันเกินพอสำหรับซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารมื้อใหญ่เธอกลับมายังบ้านเลือกใส่ชุดผ้าทอมือสีขาวยาวคลุมเข่าปักลายเส้นสีเขียวสลับน้ำเงินผ้าทอเนื้อประณีตที่คนนอกมาเห็นเป็นต้องชื่นชมและขอซื้อกลับไปเธอไม่ได้ออกนอกหมู่บ้านหลายปีแล้วถือโอกาสนี้ใส่ชุดที่ทอเองและตัดเย็บอย่างสุดฝีมือมองผมที่มัดมวยรวบตึงในกระจกยิ้มอย่างพอใจแล้วก็ไปยังบ้านของพรรคพวกที่เป็นร้านค้าว่าจ้างรถกระบะที่เหลือคันเดียวในหมู่บ้านรถเคลื่อนออกไปในตอนที่มีแสงแดดสาย

ไม้หลังใหญ่ชั้นเดียวยกตัวสูงจากพื้นราวสามศอกด้านในเป็นห้องโถงใหญ่มีสี่เตียงต่อขึ้นจากไม้ไผ่ทับลงด้วยฟูกนุ่มหนาห้านิ้วชาวบ้านช่วยกันสร้างใช้เป็นอนามัยชุมชนมีหมอหญิงวัยใกล้40ดูแลเพียงคนเดียวอันที่จริงเธอเรียนจบด้านพยาบาลทำงานที่โรงพยาบาลใหญ่ในตัวเมืองกว่า10ปีแล้วก็ลาออกกลับมาอยู่ในหมู่บ้านงบประมาณด้านหยุกยาและเวชภัณฑ์ก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งคนของรัฐแล้วก็จิตอาสาจากที่ต่างๆความเสียสละของเธอกว่า10ปีทุกคนจึงยกย่องเป็นหมอหญิงแสงแดดสายที่สาดลงมาจากท้องฟ้าใสผลันกำลังเขาจนรู้สึกเหนื่อยจากบ้านผู้พันเขาเดินมาถึงอนามัยชุมชนชะโงกเข้าไปในห้องหมอหญิงง่วนอยู่กับกล่องยาบนโต๊ะเขาทักทายก่อนนั่งบนเก้าอี้ตรงข้ามหมอหญิงทักตอบแล้วถามเขารีบบอกว่าไม่ได้ป่วยไข้อันใดเดินตามหาไก่จนอ่อนล้าจึงแวะพักรอบสังเกตเห็นหมอหญิงยังเงียบเขาจึงไม่อยากเสียเวลาบอกไปว่ามีคนเห็นหมอหญิงอุ้มไก่ของเขาหมอหญิงร้องขึ้นราวกับเพิ่งนึกได้บอกว่าเมื่อเช้าระหว่างทางมาที่นี่พบไก่ตัวใหญ่ถูกผูกมัดขามันกระเพือปีกกลิ้งคว่ำกลิ้งหงายยังตื่นตระหนกราวกับหนีความตายมาสงสารจึงช่วยมันไว้พอมันเป็นอิสระก็กระพือปีกหนีตะเลิดต่อไปเขาถามว่ามันไปทางไหนหมอหญิงบอกว่าจำไม่ได้เขารู้ว่าหมอหญิงความคิดเห็นเป็นไปทางเดียวกับพ่อและหมอหญิงคงเดาได้ว่าไก่จะต้องกลายเป็นมื้ออาหารรับรองใครจึงช่วยมันไว้ช่างเถอะใครจะทำอย่างไรไม่สนใจหน้าที่เขาแค่ตามหามันเจอหรือไม่ก็อีกเรื่องจะบอกแม่ว่าเขาได้พยายามแล้วยังไม่ทันลุกเสียงโอลหม่านดังขึ้นด้านหน้าผู้พันและชายสองคนที่เขาไม่ทันมองหน้าช่วยกันหามร่างใครคนหนึ่งเข้ามาหมอหญิงลุกจากโต๊ะรีบชี้บอกให้ไปที่เตียงเขาตามเขาไปดูนั่นลูกชายผู้พันซึ่งเป็นเพื่อนของเขาเพื่อนปวดท้องตั้งแต่วันที่เขาออกไปหาปลาด้วยกันเมื่อวันก่อนไม่คิดว่าอาการจะหนักหนาขนาดต้องหามมาที่นี่หมอหญิงตรวจอึดใจนึงแล้วก็บอกว่าอาการใกล้เคียงกับไส้ติ่งอักเสบถึงยังไม่หนักแต่ถ้าหากปล่อยเอาไว้อาจเป็นอันตรายอยากส่งตัวไปที่โรงพยาบาลขณะที่คุยกันอยู่คนป่วยก็ส่งเสียงร้องโอดโอยขึ้นอีกสีหน้าคราวนี้ราวกับว่าจะขาดใจผู้พันเจ็บปวดแทนลูกบอกว่าจะรีบกลับไปเอาเงินที่เก็บทั้งชีวิตมาให้หมอหญิงขอให้ช่วยลูกชายด้วยหมอหญิงว่าที่สำคัญตอนนี้ต้องไปหารถพาออกไปส่งที่โรงพยาบาลใหญ่ในเมืองหากต้องผ่าตัดที่นั่นเครื่องไม้เครื่องมือก็พร้อมเข้าอาสาวิ่งไปเรียกรถกระบะมาให้ผู้พันพยักหน้าบอกขอบใจแล้วก็กระโจนออกจากห้องเขาก็กระโจนออกตามไปด้วยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาวิ่งกลับมาพร้อมกับสีหน้าผิดหวังผู้พันยืนอยู่ข้างเตียงลูกชายหมอหญิงมองหน้าเขาแล้วก็ถามเขาบอกว่ารถกระบะออกจากหมู่บ้านไปแล้วและบอกว่าไม่รู้ใครว่าจ้างไปทั้งที่รู้หมอหญิงว่าอย่างไรก็ต้องพาคนไข้ออกไปให้ได้เขานึกห่วงเพื่อนเกรงจะไม่รอดหากจะต้องนอนอยู่อย่างนี้และตอนนั้นเองแสงแดดที่ส่องลงมาก็พลันหุบหายเมฆก้อนสีเทาดำกลุ่มใหญ่ลอยอยู่ที่ปลายฟ้าอีกไม่นานแรงลมจะเคลื่อนมันมาชายสองคนที่มากับผู้พันวิ่งหายออกไปเขามองเพื่อนที่นอนอยู่ด้วยใจลุ้นระทึกราวชั่วโมงพวกนั้นก็กลับมาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์วิบากพวกเราช่วยกันพยุงคนไข้ขึ้นซ้อนใช้ผ้าปูที่นอนผูกยึดร่างคนขี่กับคนซ้อนเข้าไว้ด้วยกันหมอหญิงขอเป็นคนไปส่งเองจะง่ายต่อการสื่อสารบอกข้อมูลคนไข้กับหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็พูดปลอบขวัญผู้พันให้คลายกังวลก่อนขึ้นซ้อนท้ายรถอีกคันผู้พันกล่าวขอบคุณหมอหญิงด้วยความซาบซึ้งใจรถทั้งสองคันเร่งเครื่องสุดกำลังเพื่อออกจากหมู่บ้านไปให้ได้ก่อนฝนจะมา

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าไก่ที่หายไปโดยรัมมนกมลวาคินยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะกับรายการศาลาวรรณกรรมพบกันใหม่นะคะในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการเร่งปราบทุนต่างชาติและขบวนการบุกรุกป่าสงวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการเร่งปราบทุนต่างชาติและขบวนการบุกรุกป่าสงวนย้ำรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อปกป้องทรัพย์สินของแผ่นดิน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีและตรวจความคืบหน้าการกวาดล้างขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากการลงพื้นที่หาดบางเทาเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์จากนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจป่าไม้และหน่วยงานความมั่นคงถึงผลปฏิบัติการปราบปรามบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดซึ่งเป็นป่าต้นน้ำสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกโดยปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้จัดกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการกลับมายึดครองพื้นที่ซ้ำทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดและต่อเนื่องโดยย้ำชัดเจนว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนหรือผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินไว้ให้คนรุ่นหลังและสร้างความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสถาพรหมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือทูตเกาหลีใต้สร้างความเชื่อมั่นหลังแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างพร้อมย้ำเดินหน้าคุ้มครองสิทธิและยกระดับคุณภาพแรงงานไทย
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีทางการเกาหลีใต้ประกาศระงับรับแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลวีซ่า E8 จาก4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดปี2569หลังพบสถิติแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างสูงถึงร้อยละ20ว่าเบื้องต้นคาดการณ์ว่าเกิดจากเงื่อนไขของการจ้างงานระยะสั้นทำให้แรงงานบางส่วนลักลอบออกจากระบบจนกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย ายซึ่งการกระทำของคนเพียงกลุ่มเดียวนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโอกาสของแรงงานไทยในภาพรวมที่ต้องการเดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องขณะนี้ได้เร่งประสานเชิญเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยมาร่วมเจรจาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสนอแนวทางยกระดับระบบคัดกรองรวมถึงการสร้างกลไกหลักประกันเพื่อสกัดกั้นการหลบหนีสัญญาจ้างพร้อมยืนยันว่าเกาหลีใต้เป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยในการสร้างรายได้และพัฒนาทักษะฝีมือหรือการอัพสกิลและรีสกิลรัฐบาลจึงเร่งสร้างระบบคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพที่มีคุณภาพเพื่อให้ประเทศคู่สัญญามั่นใจในวินัยของแรงงานไทยพร้อมขอความร่วมมือให้แรงงานทุกคนเคารพกฎหมายประเทศปลายทางรักษาชื่อเสียงและโควต้าการทำงานในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดชุมพรเดินหน้าจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารท้องถิ่นเพื่อยกระดับสู่ซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวสร้างรายได้แก่ชุมชน
12: ดร.จิราพรพรหมมหาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมการพิจารณาข้อมูลร้านอาหารเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนในอำเภอ8อำเภอหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมเกาะทองหลางชั้น3สารกลางจังหวัดชุมพรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรเพื่อยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่โดยหนึ่งในแนวทางสำคัญคือการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารหรือ Gastronomy Tourism ซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาสัมผัสอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของท้องถิ่นผ่านอาหารและวัฒนธรรมการกินของจังหวัดชุมพรชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
14: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
16: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
15: หึทำยังไงหรอ
16: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
15: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
16: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
18: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆทันนินไหวแล้วทันนินไหว
19: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
18: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
19: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
18: ก็ใจเย็นๆลงละ ขอบคุณมากนะน้อง
19: โอเคร
14: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

0: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบะลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

จะเผยเฉลยความนาน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกองทัพภาคที่2เตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนขณะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กองทัพภาคที่2ประสานกระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายทหารกัมพูชาเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดพร้อมเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนในขณะนี้
9: กองทัพภาคที่2เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือนายโยธสายน้อยชาวจังหวัดสุรินทร์ที่สูญหายระหว่างเข้าไปหาของป่าบริเวณห้วยสำเริงใกล้แนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยล่าสุดได้รับการประสานงานจากหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาประจำพื้นที่โอสเม็ดพบว่านายโยธได้ลักลอบข้ามแดนเข้าไปในฝั่งกัมพูชาและถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและบุกรุกพื้นที่ทางทหารปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยโดยได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยดีทั้งนี้กองทัพภาคที่2ได้ประสานงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชเพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมและกระบวนการทางกฎหมายขณะเดียวกันหน่วยทหารในพื้นที่ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจและการตั้งจุดตรวจในพื้นที่เสี่ยงตลอดแนวชายแดนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หากมีความจำเป็นต้องเข้าไปหาของป่าใกล้แนวชายแดนขอให้เพิ่มความระมัดระวังและแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารหรือฝ่ายปกครองล่วงหน้าเพื่อป้องกันอันตรายและการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เพจไทยคู่ฟ้าชี้แจงคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีสั่งการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาไม่เป็นความจริงขอประชาชนอย่าหลงเชื่อเพราะถูกสร้างและตัดต่อด้วย AI เพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโพสต์ข้อความกรณีมีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีสั่งการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงคลิปดังกล่าวถูกสร้างและตัดต่อโดย AI ปัจจุบันยังไม่มีการหารือหรือประกาศเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาขอประชาชนอย่าหลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จกระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือด่วนที่สุดสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศคุมเข้มความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวขยายผลโมเดลบางเทาแซนด์บ็อกซ์ปราบปรามกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพล
10: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องในระดับพื้นที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยคุ้มครองสิทธิประชาชนและสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติสำคัญ5ด้านเช่นการบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจและความมั่นคงเพื่อตรวจตาแหล่งท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตเด็ดขาดไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการปราบปรามการกระทำความผิดทุกรูปแบบโดยเฉพาะกลุ่มทุนและผู้ลักลอบประกอบอาชีพผิดกฎหมายตลอดจนการสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวให้เคารพกฎหมายไทยและจัดระบบรายงานเหตุฉุกเฉินตรงต่อกระทรวงทันทีทั้งนี้ข้อสั่งการดังกล่าวเป็นการขยายผลเชิงรุกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการนำความสำเร็จจากบางคาวแซนด์บ็อกซ์จังหวัดภูเก็ตมาเป็นโมเดลต้นแบบจัดการปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะและกวาดล้างผู้มีอิทธิพลอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ปตท.และบางจากประกาศปรับเพิ่มราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอและดีเซลทุกชนิด70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นไฮพรีเมียมดีเซล S บางจากและดีเซลซูเปอร์พาวเวอร์ปตท.ราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 น.วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันพุธที่13พฤษภาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงยามค่ำพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495หลังจากเสด็จนิวัตประเทศไทยในปี2494แล้วนะคะคำร้องภาษาอังกฤษคือ Twilight และภาษาไทยคือยามค่ำโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะพระราชทานออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาเมื่อวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2495นะคะคือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ยามค่ำจากการขับร้องของคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะบรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์เป็นแผ่นตราวิทยุอส

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ยามค่ำคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่15และทรงพระราชนิพนธ์ในปี2495ค่ะคำร้องนิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นวันสำคัญของพี่น้องเกษตรกรค่ะคือจะเริ่มต้นในการเพาะปลูกนะคะเราฟังไร่นาสวนผสมต่อได้รำวงกสิกรรมกรครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและรำวงไอ้ถุยทำนาคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันประพันธ์3เพลงนะคะเริ่มด้วยไร่นาสวนผสม

0: ไอ้ปุ้ย
1: ที่จบไป3เพลงก็เป็นเพลงสำหรับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่เพลงไร่นาสวนผสมดิฉันไม่ทราบผู้ประพันธ์ได้รับความเอื้อเฟื้อจากอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริค่ะแล้วก็ยังมีเพลงรำวงกสิกรรมกรและรำวงไอ้ถุยทำนาชุดต่อไปจะเป็น3เพลงนะคะยามรักโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรวังสรรหรือครูสุรพลโทนวณิชศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะต่อได้ยามห่างกันโดยคุณมันทนามรากุลศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูเวทและยามจนโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อ3เพลงนะคะ

ังคุณชวลีช่วงวิทย์ในเพลงฝันถึงคนรักครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งค่ะต่อด้วยรำพึงรักฟังจากการขับร้องของสุนทรภรณ์นะคะจากละครเรื่องมาร์โคโปโลคำร้องไปของคุณวิจิตรมาตราและครูเอื้อสายทำนองเพลงที่3รักแรมโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่ง

สุนทรภรณ์ขับร้องเพลงที่คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติและครูเวทร่วมกันแต่งก็คือวาสนากระต่ายต่อได้เสียงคุณมาริสาค่ะนี่หรือที่เธอรักครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์และเพลงที่3รักเราอยู่ไหนโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องนะคะและครูเอื้อใส่ทำนอง

ก่อนไปฟังข่าวนะคะฟังเพลงที่ทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง2เพลงเพลงแรกคือแค้นโดยคุณสุวรรณีเนื่องนิยมต่อได้อกเอ่ยมันแค้นโดยคุณนพดลชาวไร่เงินจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงสาธารณสุขเปิดสถานีชีวาภิบาลตรวจเยี่ยมศูนย์มะเร็งที่จังหวัดสงขลาเน้นดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเปิดสถานชีวาภิบาลตรวจเยี่ยมศูนย์มะเร็งย้ำดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างทั่วถึง
10: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่โดยเป็นประธานในการเปิดสถานชีวาภิบาลบ้านเอื้อบุญอุ่นรักหมู่ที่1ตำบลบางกล่ำอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลหัดใหญ่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยระยะท้ายและผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องสามารถรองรับผู้ป่วยได้15เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยพักรักษาตัว6เตียงและที่ผ่านมาได้ให้การดูแลผู้ป่วยรวม39รายทั้งนี้ศูนย์มะเร็งดังกล่าวเปิดให้บริการฉายรังสีรักษาตั้งแต่ปี2564ปัจจุบันมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 1,000 รายต่อปีและให้บริการรักษากว่า 20,000 ครั้งต่อปีพร้อมขยายบริการด้านเคมีบำบัดและเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อยกระดับการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้งด้านบุคลากรเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
2: ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนากองทัพและกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ
11: พลเอกพนาแคลปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเ ื่อเข้าร่วมการประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกหรือแลนแพคซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคมนี้ณรัฐฮาวายโดยมีผู้นำและผู้แทนจากกองทัพบกนานาชาติในภูมิภาคอเมริกายุโรปเอเชียและโอเชียเนียเข้าร่วมกว่า15ประเทศพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมหารือทวิภาคีกับผู้นำกองทัพมิตรประเทศระหว่างห่วงการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับการฝึกอบรมทางทหารการบูรณาการข่าวกรองทางยุทธวิธีและการฝึกร่วมผสมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคการนำอากาศยานไร้คนขับและการต่อต้าน UAV เข้าสู่ภารกิจของหน่วยสไตรเกอร์รวมถึงการฝึกรบในป่าภูเขาและการฝึกกระโดดร่มร่วมกันเพื่อหารือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การฝึกบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารช่างการส่งมอบอุปกรณ์ทางทหารและการเข้าร่วมการฝึกคอร์ปราโกทั้งนี้บรรยากาศในการประชุมวันแรกเป็นไปอย่างสร้างสรรค์มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนากองทัพบกให้มีศักยภาพสูงสุดครอบคลุมทุกมิติพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศอย่างแน่นแฟ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดตากติดตามการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณไปรษณีย์ไทยกว่า900แห่งทั่วประเทศ
12: นายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากมอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์จันลอยหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณปัชนีจังหวัดตากการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าของชีพณปัชนีไทยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับบริษัทปัชนีไทยจำกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยลดค่าของชีพให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดผ่านเครือข่ายปัชนีไทยควบคู่กับการส่งเสริมรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยโดยไม่กระทบต่อกลไกตลาดณปัตตานีจังหวัดและปัตตานีอำเภอรวม946จุดทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงกัญญาการสุขสวทตากรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับรายการเพลงสากลเพราะๆก่อนนอนเนาะปะกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับวันนี้ก็เตรียมเพลงสากลเพราะๆเก่าๆมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังสลับกับสาระเบาๆนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังผ่อนคลายยามค่ำคืนนะครับก่อนตีจะนอนพักผ่อนกันในค่ำคืนนี้ทักทายกันพอสมควรแล้วครับไปพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังสาระต่างๆจากทางรายการครับ

กลับมาพักกันช่วงที่2ของรายการ For the Good Time ครับหลังจากตีฟังเพลงสากลเพราะๆอย่างต่อเนื่องก็กลับเข้ามาพักกันในช่วงนี้ก็บ่ได้ลืมนะครับหมู่ฟังครับคำๆดึกๆจะนี่เนาะการพักผ่อนที่มีคุณภาพบ่ได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจของเฮาก่อนตีจะปิดไฟลับครับเพราะฉะนั้นก่อนนอนนี่บ่ได้ลืมปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนตัวเนอร์ดูอุณหภูมิที่เหมาะสมบ่ฮ้อนบ่เย็นล่ําไปนะครับปรับแอร์ประมาณ25 26นี่ก็กําลังดีนะครับองศาประมาณนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายระบายความร้อนแล้วก็เข้าสู่โหมดลับลึกได้ง่ายนะห้องต้องมืดนะครับผู้ฟังครับแสงสว่างเพียงเล็กน้อยก็สามารถรบกวนการหลั่งฮอร์โมนของร่างกายเฮาได้นะครับเพราะฉะนั้นในห้องเฮาก็ใช้ผ้าม่านทึบแสงเนาะหรือว่าผ้าปิดตาก่อนนอนตัวแล้วก็ปรับในเรื่องของลดเสียงรบกวนนะหากสภาพแวดล้อมมีเสียงดังนะครับก็ใช้เครื่องกำเนิดเสียงสีขาวเนาะเช่นเสียงฝนหรือว่าเสียงลมพัดเบาๆนะเพื่อช่วยกลบเสียงรบกวนภายนอกจะทำให้เฮาหลับได้สบายแล้วก็เร็วขึ้นครับคุณผู้ฟังอ่ะฟังสาระกันเบาๆเนาะแล้วก็ไปฟังเพลงจากทางรายการนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วกันเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาพากันกับรายการ For the Good Time ช่วงที่3ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงการเตรียมตัวและการปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนแล้วนะครับก็บ่ได้ลืมเน้อก่อนที่จะหลับนะงดหน้าจอ 30-60 นาทีเนาะไอ้แสงสีฟ้าบลูไลท์เนี่ยจากสมาร์ทโฟนก้าคอมพิวเตอร์ก้านะครับเพราะว่าแสงเหล่านี้จะหลอกสมองว่ายังเป็นเวลากลางวันอย่างเฮาบ่ง่วงนะครับทําให้เฮาเพลินแล้วก็อดหลับอดนอนไปเหี้ยนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็มาค่ำมาคืนโหมดห้ามรบกวนนี่นะก็ตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อปิดการแจ้งเตือนที่บ่จำเป็นไปเลยนะเพื่อบ่ฮู้เสียงเตือนจากโซเชียลมีเดียมาปลุกเฮาขึ้นมาในเวลากลางค่ำกลางคืนกลางดึกเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ก่อนนอนนี่ก็เลี่ยงคาเฟอีนเนาะหลังบ่าย2นี่นะมื้อเย็นก็บ่ได้กินนักล่ำไปนะครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรือว่ามื้อใหญ่ก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันอาการกดไหลย้อนเน้อคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time

กลับมาพักกันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time ครับหลังจากที่ฟังเพลงต่อเนื่องนะสลับกับสาระเบาๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์อุดิศักดิ์ครับส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเสียงเพลงเพราะๆเก่าๆนะสากลในค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนพักกันใหม่พรุ่งนี้นะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการ For the Good Time วันนี้ผมลาไปก่อนเน้อสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติไวยพุทธาได้เห็นได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0621549454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้เป็นรวมเรียกกันว่าสัตว์โลกดังนั้นคนเฮาต่างหลายต่างปวงนี่ก็รวมกลุ่มอยู่ในสัตว์โลกนั่นตัวเองแต่ตอนหลังมานี้บังเอิญว่าคนเฮานี้คิดในการที่จะจัดตั้งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเอามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเฮาพร้อมกันนั้นก็ยังมีการจัดตั้งศาสนาขึ้นมาเพื่อให้บรรดาศาสนิกชนในศาสนาต่างๆนั้นประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งศีลธรรมและจริยธรรมเมื่อมนุษย์มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมีหลักจริยธรรมคุณธรรมประพฤติปฏิบัติอยู่กับตัวกับตนอย่างนี้โดยเฉพาะการมีเบญจศีลเบญจธรรม5ประการฐานะแห่งความเป็นคนจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสะอาดมีใจสว่างดังนั้นการที่คำว่ามนุษย์มีใจสะอาดมีใจสว่างนี้เนี่ยเพิ่นเอามาจากซับสองซับก็คือคำว่ามนะซึ่งแปลว่าใจ บวกกับคำว่าอุษาซึ่งแปลว่าแสงสว่างเอามารวมกันแล้วสำเร็จรูปมาเป็นศัพท์คำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสะอาดมีใจสว่างมีใจสูงส่งก็เลยเรียกตัวเองว่ามนุษย์คือสัตว์ผู้ประเสริฐสิ่งที่ทำเมื่อเฮาประเสริฐกว่าบรรดาสัตว์โลกต่างหลายโดยทั่วไปเพราะเฮามีคุณธรรมเฮามีศีลธรรมเฮามีธรรมเนียมที่จะประพฤติปฏิบัติแตกต่างไปจากสัตว์ต่างหลายและเฮาก็เรียกสัตว์ต่างหลายทั้งปวงว่าเดรัจฉานคำว่าเดรัจฉานนั้นมาจากคำว่าติรัจฉานะติรัจฉานนี่ก็ถ้าหากว่าแปลตามรูปศัพท์แปลว่าผู้ไปตามขวางคืออย่างมนุษย์คนเฮานี่ตั้งตัวขึ้นตรงกับแผ่นดินแต่บรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่จะขวางตัวไปกับแผ่นดินไปแบบแนวราบเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาด่าเฮาว่าเดรัจฉานก็บ่ต้องไปคิดเคืองอะไรอย่างต่างๆนานาละเพราะแท้ที่จริงมันก็แปลว่าคนไปตามขวางบรรดาเดรัจฉานนั้นก็จะถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาดีเท่าที่ควรเตื้อมนุษย์คนเฮานั้นพัฒนาขึ้นมาแล้วโดยรูปแบบคุณธรรมจริยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามโดยเฉพาะสิ่งที่ทำให้คนแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปจนกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นมนุษย์เพราะคนเฮามีเบญจศีลและเบญจธรรมเบญจศีลทั้ง5นั่นก็คือปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์บรรดาสัตว์สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิตอยู่นั้นเปิ้นบ่ฮื้อค่ำคาราวีบ่ฮื้อเบียดเบียนบ่ฮื้อเข่นฆ่ากันในขณะเวลาเดียวกันก็มีเบญจธรรมข้อที่1คือเมตตากรุณามีความรักมีความปรารถนาดีต่อบรรดาเพื่อนมนุษย์และต่อบรรดาสัตว์โลกด้วยกันใจของเฮานั้นประกอบไปด้วยเมตตาบ่มีการคิดที่จะเบียดเบียนราวีเพราะมีพระพุทธภาษิตในทางพระพุทธศาสนาบทหนึ่งกล่าวว่าโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกเราต้องมีความเมตตามีความกรุณารักและปรารถนาดีต่อกันนี่คือเบญจศีลเบญจธรรมคู่ที่1คู่ที่2นั้นก็คืออทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิการงดเว้นจากการลักเล็กขโมยน้อยการไปถือเอาของที่เจ้าของเปิ้นบ่ได้ฮือไปลักเล็กขโมยน้อยไปถือเอาของที่มีเจ้าของและเปิ้นบ่ได้อนุญาตป่องปันนั้นบ่ดีถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดทีนี้มีเบญจธรรมข้อที่2ก็คือเฮาต้องมีสัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะคือการประกอบสัมมาอาชีพการประกอบอาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตบ่ไปโลภบ่ไปโกงบ่ไปลักของไผอันนี้ถือได้ว่าเป็นคุณธรรมที่ค่อนข้างจะสูงดังนั้นก็อทินาไม่ลักทรัพย์ต้องมีสัมมาอาชีวะคือประกอบอาชีพที่สุจริตทำมาหากินตลอดจนกระทั่งอาจจะกล้าจะขายอาจจะเป็นเกษตรกรอาจจะเป็นข้าราชการก็แล้วแต่ตัวเฮาในข้อที่3นั้นก็คือกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิศีลข้อนี้สอนให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเว้นจากการประพฤติผิดในกามไปเป็นจู้เป็นเจิงกับสามีภรรยาเปิ้นผู้อื่นไปเอาบุรุษไปเอาสตรีที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่นมาเป็นสามีมาเป็นภรรยาอย่างนี้เรียกกันว่าประพฤติผิดกาเมสุมิจฉาจารประพฤติผิดในกรรมจะต้องมีคุณธรรมควบคู่กันอย่างที่3ก็คือกามสังวรสำรวมในกรรมคำว่าสำรวมในกรรมนี้สำรวมทุกอย่างสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกตลอดจนกระทั่งสำรวมลิ้นสำรวมกาย ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกกันว่าสำรวมไว้หมดกามสังวรสำรวมกายสำรวมวาจาเมื่อตาหันรูปเขาก็บอกควรจะไปหลงไหลในรูปที่มันงามตลอดจนกระทั่งถึงเมื่อหูได้ยินเสียงก็อย่าไปหลงไหลในเสียงที่เพราะจมูกได้กลิ่นก็อย่าไปติดใจในกลิ่นนั้นลิ้นได้รับรสอันซาบซ่านก็อย่าไปติดใจในความซาบซ่านของรสนั้นร่างกายเมื่อสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งก็อย่าไปติดใจกับมันเวลาหันสตรีหันบุรุษที่มีรูปร่างอันงดงามก็ขอหึ่งมองแบบสำรวมอย่าไปมองโดยเอากิเลสเอาตัณหามาเป็นเครื่องพอกพูนใจถ้ามองไปในเชิงกิเลสตัณหาเป็นเครื่องพอกพูนใจแล้วมนุษย์ก็จะจมปลักอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ละทีนี้ต่อมาศีลข้อที่4อันนี้เป็นเรียกกันว่ามุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิการงดเว้นจากการพูดเท็จการจุไหลหลอกลวงอำพรางเพื่อเปิ่นตกเบี้ยเสียของอันนี้บดีเป็นว่าเป็นการพูดแบบมุสาพูดเท็จกรรมบ่มีแปลงใส่กรรมบ่ใหญ่แปลงเอาบางทีก็เป็นการพูดส่อเสียดบางทีก็เป็นกรรมอู้ที่เป็นกรรมบาปหยาบช้าลามกบางทีก็เป็นกรรมอู้ที่เลวไหลไร้สาระอันนี้เป็นเรื่องที่บดีบ่ควรจะนำมาอู้มาจ๋าขณะเวลาเดียวกันก็เฮือมีสัจจะคืออู้แต่ความจริงอยู่อย่างได้ก็ขอให้ยึดหลักเอาความจริงไว้มาหักรานผ่านผลประโยชน์ของผู้อื่นเมื่อมีความมั่นอกมั่นใจอยู่ในความจริงของตัวเฮาจริงจังต่อตัวเองจริงจังต่อหน้าที่จริงใจเลยอย่าไปมีความทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าเรื่องอันที่มันจะโกหกหลอกลวงกันบางดีบางครั้งไปจุหลอกลวงอำพรางเปิ่นเมื่อเปิ่นทะเลาะวิวาทบาดหมางกันอย่างนี้เป็นเรื่องที่บ่ดีนักที่นี้ต่อมาเปิ้นบอกว่าศีลข้อที่5สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิศีลข้อนี้คือเว้นจากการดื่มสุราดื่มเมรัยเครื่องรองของเมาอันเกิดจากการที่เฮาดื่มแล้วก็ให้เกิดความประมาทก็ให้เกิดการขาดสติเพราะการประมาทการขาดสตินี่เป็นเรื่องบดีต้องมีเบญจธรรมคู่กันในข้อที่5คือมีสติสัมปชัญญะสติคือมีความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวที่นี่เปิ้นก็บอกว่าอย่าประมาทขาดสติริเรื่องชั่วอย่าเมามัวโลกวิสัยไฝ่ทางต่ำสร้างความดีมีศีรษะยึดหลักธรรมเป็นแกนนำชีพมั่นพันนารายการที่เฮาประคับประคองตัวเองบ่ฮื้อประมาทบ่ฮื้อขาดสติเฮาก็จะมีชีวิตที่งดงามอยู่ในโลกนี้อย่างสุขกายสบายใจอันนี้ละเปิ้นเรียกกันว่าเบญจศีลเบญจธรรมเบญจศีลเบญจธรรมนี้ทำให้คนกลับกลายเป็นมนุษย์ทีนี้มนุษย์นั้นเปิ้นบอกว่านอกเหนือจากจะเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแล้วยังเป็นสัตว์สังคมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เท่านี้เป็นเรียกกันว่าอยู่ในสังคมสังคมนี้เป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าสังที่แปลว่ารวมบวกกับคำว่าคมะคือคมนี่เองอะสังคือสอเสือแล้วก็มีจุดมนๆตั้งบนนั่นนะแล้วก็บวกกับคอควายมอม้าคมสังบวกคมก็เมื่อรวมกันแล้วสำเร็จรูปมาเป็นทรัพย์คำว่าสังคมอันนี้ตามหลักภาษาบาลีซึ่งแปลว่ามารวมสังคมมนุษย์คือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ซึ่งมาจากสถาบันครอบครัวต่างๆแต่ละครอบครัวมีพื้นฐานทางความคิดที่บ่เหมือนกันตามทรัพย์ที่ว่านานาจิตตังดังนั้นมนุษย์คนเฮานี้ก็กึดกันไปคนละแบบคนละอย่างแล้วแต่ปัจจัยที่อยู่ล้อมรอบตัวเฮาจะกำหนด

เราดำเนินไปด้วยดีเพราะว่าอันนี้เป็นแนวคำสอนที่ปรากฏอยู่ในพระบวรพุทธศาสนาทุกประการโดยอาตมาภาพขออธิบายให้ฟังว่าข้อที่หนึ่งที่เรียกว่ายึดธรรมะเป็นหลักยึดธรรมะเป็นหลักนี้ถ้าเอาตามหลักธรรมในตามพระพุทธศาสนาก็คือธรรมานุธรรมะปฏิปติคือการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่ควรประพฤติธรรมะแปลว่าหลักแห่งการประพฤติเพื่อให้เกิดคุณงามความดีในชีวิตสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเสียสละสิริราชสมบัติสละตำแหน่งแห่งพระเจ้าจักรพรรดิราชสละบรรดาพระชายาและพระราชโอรสสละสิ่งต่างๆที่พระองค์ท่านทรงครอบครองอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงความสุขอันเกิดจากปัญจกามคุณที่เสวยสุขอยู่ในปราสาททั้งสามฤดูเมื่อสละสิ่งนี้แล้วก็เสด็จออกมหาพิเนสกรมก็คือการออกบวชเพื่อบำเพ็ญพุทธการกะธรรมธรรมะที่จะทำเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อพระองค์ท่านออกบวชมาแล้วก็เพื่อที่จะให้ได้พบกับวิมุตติความหลุดพ้นจากโอกขวัฏสงสารเข้าสู่พระนิพพานเวียงแก้วอันเป็นที่เลิศแล้วสุขเกษมพระองค์ท่านทรงพบธรรมะเหล่านี้แล้วจึงได้นำมาอบรมชี้แจงแสดงสั่งสอนแก่หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายเพื่อให้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมโอวาทที่ทรงประกาศชี้แจงแสดงไว้นั้นอันจะเป็นการนำเอาชีวิตของเฮาไปสู่ความงดงามได้ตามดังที่ใจของเฮาใฝ่มากใฝ่ประสงค์มีคำกรรับรองไว้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะนี้เปิ้นบอกว่าอันธรรมะของพุทธนั้นดียิ่งคือดีจริงยิ่งเลิศประเสริฐผลถ้าน้อมนำเอามาไว้ภายในตนเรียกว่าคนค้นพบจบวิชาพระพุทธองค์ทรงรู้อริยสัจโดยแจ้งชัดในพระทัยไม่กังขาทั้งรู้จริงทั้งรู้ดีมีปัญญาเป็นมรรคาหลุดพ้นกลโลกีหากบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนคนฟังต่างหลายมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งโลกิยธรรมอันสับสนวุ่นวายก็จงปากันตั้งอกตั้งใจยึดเอาหลักพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเอาไว้ให้เป็นสรณะที่เบิ่งในชีวิตบ่คิดนอกศีลนอกธรรมของพระพุทธเจ้าตามกรรมของคนแก่คนเฒ่าปืนบ้านล้านนากล่าวสอนเฮาไว้ว่าถ้าต้องการใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบก็จงอยู่ตามศีลกินตามธรรมอันนี้กรรมคนเฒ่าบ่เก่าว่าอย่างอันเนาะคืออยู่ตามศีลกินตามธรรมเน้อบ่เคยมีการสอนให้อยู่นอกศีลนอกธรรมถ้าหากบ่มีธรรมะอยู่กับตัวกับตนแล้วก็เป็นการบ่ดีในชีวิตมีข่าวแห่งล้านนาบทหนึ่งเปิ้นกล่าวไว้ว่าสิบเทียนผ้าบ่เต่าคมขวัญลานสิบคนบ่เหมือนลูกเต่ารีบทำดีเตอะยิงใจแก่เท่าจะได้เบาแห่งบ่แคล้วบ่มีศีลธรรมบ่เป็นน้ำแล้วบ่เป็นเกศแก้วเนในโบราณว่าไว้เนี่ยให้นาควายจ้างเปลืองแห่งควายบ่มุนมั่งเข้าเมื่อยึดมั่นในหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตแล้วมนุษย์คนเราจะต้องอยู่ร่วมกันในวงสังคมตั้งแต่สังคมในครอบครัวเป็นต้นไปสูงเรื่อยขึ้นไปก็เป็นสังคมระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดสังคมในที่ทำงานรวมไปจนกระทั่งถึงสังคมของประชาคมโลกรวมไปจนกระทั่งถึงสังคมในที่ทำงานสังคมของประชาคมโลกที่กว้างไกลออกไปหลายประเทศมารวมกันมนุษย์จำเป็นจะต้องมีคุณธรรมแห่งประการหนึ่งคือข้อที่สองที่เรียกกันว่าเมตตา
ยึดธรรมะเป็นหลักแล้วก็

0: หนักแน่นในความเมตตาเมตตาเป็นคาถาภาษาบาลีมาจากคำว่ามิตรแปลเอาตามคำอย่างบ้านๆเราก็หมายความว่ามิตรแก้วสหายคำทีนี้สามลักษณ์ไวยากรณ์ภาษาบาลีนั้นท่านแปลงสระอิให้เป็นสระเอได้ทีฆะคือทำสระอะให้มีเสียงยาวอยากเสียงสระอะเป็นสระอาก็ได้มิตรก็สำเร็จรูปเป็นคำว่าเมตตาเมื่อมนุษย์ทุกรูปทุกนามรู้จักที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันแบ่งปันน้ำใจให้กันด้วยเมตตาจิตแล้วสังคมของมนุษย์คนเราก็จะมีแต่น้ำใจไมตรีที่งดงามความสุขกายสบายใจก็จะบังเกิดขึ้นโดยเราต้องไปทำการจัดระเบียบสังคมใหม่แต่ขอให้จัดระเบียบในจิตใจของเรานี่ก่อนความจริงแล้วที่บังเกิดเรื่องราวความยุ่งยากความสับสนขึ้นมาในสังคมเราขณะนี้ไม่ได้เกิดจากการที่บรรดาเยาวชนคนหนุ่มคนน้อยต่างหลายต่างปวงจะทำอย่างเดียวกับใจหากแต่ว่าบางส่วนก็เกิดจากบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ต่างหลายที่ทำตามอารมณ์แห่งความรักความโลภความโกรธและความหลงและส่งผลไปยังบรรดาเยาวชนต่างหลายอย่างมีกรรมกรรมหนึ่งเปิ้นกล่าวไว้ว่าผู้ใหญ่ที่ลืมตัวน่ากลัวกว่าเด็กดื้อแต่ที่จริงแล้วหากเขาใช้ชีวิตตามหลักของพรหมวิหารธรรมธรรมะอันเป็นเครื่องอยู่ของผู้หลักผู้ใหญ่ธรรมะอันเป็นเครื่องอยู่ของคนต่างหลายต่างปวงหมายความว่าเมื่ออยู่ในชีวิตแห่งความเป็นมนุษย์แล้วให้มีธรรมะ4อย่างนี้ประกอบกันในจิตในใจในตัวในตนของเราโลกก็จะมีความสุขธรรมะ4ประการนั้นเรียกกันว่าพรหมวิหารธรรม4ประการอันประกอบไปด้วยเมตตาคือความรักปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาคือความสงสารต้องการที่จะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์มุทิตาคือความชื่นชมยินดีเมื่อหันบุคคลอื่นเปิ้นได้ดีมีหั่งอุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางบ่ดีใจหรือเสียใจที่คนอื่นเปิ้นบ่ประสบความสำเร็จจึงมีคำกล่าวไว้ว่าเมตตาคือความรักใคร่ไร้ราคะเป็นธรรมะคอยอบรมบ่มนิสัยให้มวลสัตว์นี้ไร้ทุกข์สุขกายใจสิ้นเวรภัยมีไมตรีอารีกันอุเบกขาเป็นกลางปล่อยวางจิตแม้ญาติมิตรหรือศัตรูคู่แข่งขันเขาจะดีเขาจะชั่วอย่าพัวพันจงยึดมั่นเอาสายกลางทางนิพพานการมีเมตตาก็คือการสร้างกัลยาณมิตรให้กับตัวเองเมื่อเฮามีมิตรแก้วสหายคำก็เท่ากับว่าเฮามีคนที่ปรารถนาดีต่อเฮาฮักเฮาเป็นห่วงเฮาเมตตาในเบื้องต้นก็คือมีเมตตาต่อตัวเองรักตัวเองปรารถนาดีต่อตัวเองพยายามนำปลาตัวเองออกจากความบดีตั้งหลายตั้งปวงและนำปลาตัวเองเข้าไปสู่ระบบแห่งความดีมีการประพฤติดีมีกรรมอู้ที่ดีมีความคิดที่ดีเมื่อมีเมตตาต่อตนเองแล้วก็พึงแผ่เมตตาจิตนั้นไปยังคนที่อยู่รอบข้างเราคนที่อยู่รอบตัวเราเป็นต้นว่าบิดามารดาปู่ตาย่ายายลูกเต้าเหล่าหลานมิตรแก้วสหายคำสามีภรรยาบุคคลเหล่านี้อยู่ใกล้เฮามากเมื่อเฮามีเมตตาอยู่ในจิตของเฮาอย่างนี้เฮาก็จะมีความมุ่งมั่นปรารถนาดีต่อบรรดาคนทั้งหลายเมื่อบรรดาคนทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบตัวเฮาและเฮาแผ่เมตตาไปหาเปิ้นเมินเข้าเมินเข้าก็จะกลายเป็นอุปนิสัยเมตตาในระดับครอบครัวก็จะแพร่ขยายไปเป็นระดับสังคมของหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดต่อไปเนี่ยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายการมีเมตตาต่อกันนี่ดีแต่การเบียดเบียนทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันก็จะบ่มีในสังคมของเราเพราะว่าเราบ่ประพฤติปฏิบัติในทางที่บ่ดีละเราทำความดีมีเมตตารักใคร่ต่อกันความสุขความสงบก็จะบังเกิดขึ้นนี่คือผลแห่งความเมตตา การสร้างความเป็นมิตรต่อกันและกันซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีในสังคมของมนุษย์เราเป็นอย่างยิ่งดังที่อาตมาภาพกล่าวไว้ว่ามีพุทธศาสนสุภาษิตอยู่บทหนึ่งรับรองไว้ว่าโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกคือค้ำจุนโลกคือมีความสุขสงบเรียบร้อยดีงามนั่นเองคุณธรรมในข้อต่อมาคือข้อที่3การไม่อิจฉาคนอื่นการไม่อิจฉาคนอื่นนี่ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งเมื่อไม่อิจฉาคนอื่นนี่เปิ้นบอกว่าจะต้องทำอย่างไรถึงไม่อิจฉาคนอื่นจะทำอย่างไรชีวิตถึงจะยินดีพออกพอใจในสิ่งที่ตัวเรามีอยู่เป็นอยู่ไม่อิจฉาริษยากันลำดับต่อมาเมื่อเรามีความเมตตาแล้วหมายความว่ายึดธรรมะเป็นหลักหนักแน่นอยู่ในความเมตตาลำดับต่อมาต้องไม่อิจฉาคนอื่นคนอื่นนี้หมายถึงคนตั้งหลายโดยทั่วไปตั้งแต่คนในสังคมครอบครัวของเขาพ่อแม่ปู่ตายายายลูกเต้าเหล่าหลานสามีภรรยามิตรแก้วสหายคำคนในสังคมมันเดียวกันคือหมายความว่านอกจากตัวของเราแล้วอันนั้นคือคนอื่นแต่ตัวของเราเนี่ยคือของเราเองเพราะฉะนั้นคนตั้งหลายตั้งปวงในญาติโยมตั้งหลายจะมีวิถีชีวิตนี่บ่เหมือนกันการไปอิจฉาคนอื่นนั้นเปิ้นบอกว่าผลก็มาจากเมตตาจิตนั่นเองเพราะเรามีความสงสารมีความปรารถนาดีมีความรักต้องการให้เปิ้นป้นจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงอันมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแล้วแต่บ่เท่ากันบางคนร่ำรวยล้นฟ้ามหาศาลบางคนยากจนข้นแค้นบางคนเต็มไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์อัครฐานบางคนนั้นก็ต่ำต้อยด้อยก่าบางคนนั้นเป็นคนที่อายุมั่นยืนยาวบางคนก็เกิดมาอายุสั้นปันเหม็นบางคนร่างกายเต็มไปด้วยเชื้อโรคหลายอย่างหลายประการบางคนเกิดมาแล้วบ่มีโรคภัยไข้เจ็บอันใดจะมาเบียดเบียนราวีกวนคุยทีนี้บางท่านบางคนนั้นเกิดมาสติปัญญาเฉลียวฉลาดบางคนเกิดมาปัญญาเบาตุ่นจ้าบางคนเกิดมาเต็มไปด้วยโชคลาภอย่างเขาจะหันว่าที่เปิ้นออกตาม YouTube ก็ดีออกตามสกู๊ปพิเศษต่างๆก็ดีมีคนที่ถูกหวยเนี่ยถูกทุกงวดญาติโยมทั้งหลายถูกทุกงวดมันมีวิธีการที่จะเสาะซื้อหาเลขที่มันจะถูกแต่บางคนนั้นในชีวิตนี้ก็บ่เคยถูกหวยกำเต๋ออย่างนี้ก็มีแม้กระทั่งไปจับฉลากอันใดก็ตามก็มักจะได้สิ่งที่บ่เป็นของเลิศเลยทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์คนเฒ่านี้ต่างคนต่างบ่เหมือนกันเหมือนบรรดาพี่น้องเฮาเนี่ยเกิดมาจากพ่อเดียวแม่เดียวกันแท้ๆหน้าตาก็ยังบ่เหมือนกันบางคนพ่อเดียวแม่เดียวกันเนี่ยอ้ายนี่ขาวน้องดำบางคนนี่บรรดาญาติพี่น้องต่างหลายต่างปวงรูปร่างสง่าเรางามตัวเก่าเวลาเกิดมาแล้วก็มีคิงบางพังให้อย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นในทางฝ่ายที่เป็นอิทธารมณ์คนร่ำรวยคนมียศถาบรรดาศักดิ์คนมีอายุยืนยาวคนปราศจากทุกโศกโรคภัยคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดคนมีหน้าตาคำคมตลอดจนกระทั่งรูปรอเราเอากันอันนี้เราก็บ่ต้องไปอิจฉากันละในสังคมโลกมนุษย์คนเฮานี้อยู่ด้วยกันฮักกันแป้งกันทำความดีเข้าไว้บ่ต้องไปอิจฉากันอันความดีนี้แม้เราจะทำต่อตัวเราก็ตามเราจะทำต่อคนอื่นก็ตามบ่ต้องไปตีกล้องข้อไม้บ่ต้องไปเอิ้นป่าข่าวร้องเฮือไผได้ยินได้ฟังละเทวบุตรเทวดาตลอดจนกระทั่งพระเบื้องบนเปิ้นหันมีคำกลอนเล่าเป็นนิทานสั้นๆไว้เรื่องหนึ่งเปิ้นบอกว่าครั้งหนึ่ง มีพี่น้องสองสหายไปเห็นชายง่อยเปรี้ยเสียแข้งขาหนุนขอนไม้นอนกรนบนศาลาวางกะลาไว้ข้างๆครางระงมนั่นก็แสดงว่าชายง่อยเปรี้ยคนนี้แกถ้าจะเป็นขอทานเพราะมีกะลาวางไว้ข้างร่างกายแกเจ้าคนน้องมองไปใจสลดสู้ยอมอดเสียสละค่าขนมหย่อนสตางลงกะลาอย่างน่าชมแล้วจะก้มลงปลุกให้ลุกดูพี่หยุดน้องร้องห้ามตามไปด่วนอย่ารบกวนปล่อยเขาเถิดเจ้าหนูน้องจึงว่าถ้าไม่ปลุกให้ลุกดูไหนจะรู้ว่ามีใครมาให้ทานพี่ตอบว่าช่างเถิดน้องของพันนี้พระรู้ดีแจ้งประจักษ์เป็นหลักฐานจะตีเกราะเคาะระฆังให้กลางวันไม่ชื่นบานเหมือนพระรู้แต่ผู้เดียวสรุปว่ามีพี่น้องสองคนวันนั้นเดินทางไปจะไปวัดก็ไปผ่านศาลาตาน้ำไปหันป้าจายคนหนึ่งง่อยเปรี้ยเสียแข้งขานอนรับอยู่ละข้างกายของแกก็มีกะลาสำหรับขอทานอยู่ฝ่ายว่าคนผู้เป็นน้องนั้นหันอย่างอันก็ผู้ซึกเมตตาอินดูยอมที่จะเสียสละสตางค์ก้าขนมเพื่อแก่ชายขอทานคนนี้ก็เลยเอาสตางค์ที่เป็นก้าขนมนั้นหย่อนลงในกะลาขอทานแล้วก็จะปลุกนายคนพิการคนนี้ซึ่งเป็นขอทานให้ลุกมารับทราบไอ้เปิ้นบอกว่าน้องเดียวก่อนบ่ต้องไปปลุกเปิ้นรับเปิ้นรับอยู่น้องก็บอกว่าเฮาฮื้อตาแล้วถ้าเฮาบ่ปลุกเปิ้นเปิ้นจะไปฮู้อีได้ว่ามีไผมาฮื้อตาไอ้ก็บอกว่าช่างเถอะน้องของพันนี้พระรู้ดีแจ้งประจักษ์เป็นหลักฐานจะตีเกาะเคาะระฆังให้กลางวันไม่ชื่นบานเหมือนพระรู้แต่ผู้เดียวเฮาฮื้อตาแล้วบ่ต้องไปตีกองห้องเปล่าอันหยังอะพระเบื้องบนเปิ้นฮู้เนี่ยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ด้วยกันในสังคมโลกใบชากันมีเมตตารักใคร่ซึ่งกันและกันไม่อิจฉาคนอื่นต่อมาข้อที่4ไม่ฝ่าฝืนกฎของสังคมสังคมมีกฎมีกติกามีมารยาทการอยู่ในสังคมผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่นี่ก็เป็นกฎกติกามารยาทเอาเวลาที่ไปนั่งอยู่ในห้องเรียนครูกำลังสอนตั้งใจฟังครูสอนบ่อู้บ่จาบ่เล่นบ่หัวกันนี่คือมารยาทกฎกติกาเปิ้นวางไว้ขับรถไปตามท้องถนนหันไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหันรูปสัญลักษณ์ต่างๆเฮาฮู้ถ้าหันว่าเป็นรูปคนจุงละอ่อนก็แสดงว่านั่นเป็นเขตโรงเรียนถ้าหากว่ามีรูปแตรแล้วก็มีเส้นสีแดงพาดผ่านนั่นแสดงว่าห้ามส่งเสียงดังคงจะเป็นเขตอาณาบริเวณโรงพยาบาลหรือบางอันก็มีรูปงัวรูปควายก็แสดงว่าขับรถระวังหน่อยเน้อบริเวณนี้งัวควายมันนักลักษณะอย่างนี้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเป็นสัญลักษณ์ทางจราจรกฎกติกาของจราจรเพิ่นวางกันอย่างนี้เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามนั้นอย่างเวลาเราไปทำบุญสืบโพราจตาฉลองยศถาบรรดาศักดิ์ฉลองตำแหน่งของบรรดาผู้มียศถาทั้งหลายตลอดจนกระทั่งถึงไปงานมงคลขึ้นบ้านใหม่กินแขกแต่งงานเขามักจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์อันงดงามประณีตบรรจงสีสันสวยงามถ้าเขาไปในงานศพก็จะแต่งกายด้วยชุดสีเรียบสีสุภาพสีเทาสีครีมสีขาวอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราไปในงานศพแต่งกายด้วยผ้าลูกไม้สีชมพูคนก็จะมองหน้าเราว่าบ่ฮู้กฎกติกาของสังคมเวลาเราไปในงานที่เปิ้นสืบโพราจตาเปิ้นทำบุญอายุทำบุญขึ้นบ้านใหม่ใส่เสื้อดำเตี่ยวดำไปเหี้ยเปิ้นก็จะมองเราว่าบ่ฮู้จักกาละเทศะอย่างทุกเจ้าเนี่ยถ้าเปิ้นนิมนต์ไปงานสืบจตา ต้องการให้คนที่เปิ้นเป็นเจ้าสถาจะสืบจะสานั้นอายุมั่นขวัญยืนแต่ตัวเจ้าที่ไปนั้นกลับเอาตาลปัดบังหน้าไปเอามันดาตาลปัดที่เป็นชุดไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเอาไปแล้วก็เจ้าภาพเปิ้นจะคิดอย่างไรญาติโยมเพราะฉะนั้นกฎกติกามารยาทในสังคมของเฮามีอยู่เฮาเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ทุกคนปรารถนาจะให้ชีวิตดีบางครั้งบางคราวมันก็อาจจะตกร่อยถอยจนไปพ้องชีวิตมนุษย์เฮานะดังนั้นเฮาก็บ่ต้องไปเดือดร้อนอะไรอย่างอย่าไปฝ่าฝืนกฎของสังคมประพฤติปฏิบัติตามที่สังคมเปิ้นต้องการเถอะคนเปิ้นบอกว่าโบราณท่านสมมุติมนุษย์นี้ยากแล้วมีใหม่สำเร็จถึง7หนอย่าร้องไห้ฟูมฟายทุรายทุรนเกิดเป็นคนควรมีหวังพลังใจเมื่อขัดสนจนยากลำบากทุกข์ก็ต้องสุขเสร็จสมอารมณ์ได้ทุกสิ่งอย่างเกิดดับสลับไปอยู่ภายใต้กฎทั้งผองของโลกาจงอดทนยิ้มรับกับทุกสิ่งทิ้งความจริงทิ้งความเท็จให้เข็ดหนาสิ่งเกิดดับเรื่องเวรกรรมธรรมดาเป็นบทเรียนควรศึกษาทุกท่าทีโบราณท่านสมมุติมนุษย์โลกสุขกับโศกเกิดและดับสลับสีตราบเมื่อถึงวันตายวายชีวีจึงไม่มีสุขโศกวิโยคเอ่ยโลกของเฮานี้มีถึงสุขมีถึงทุกข์ฝ่าฝืนไปกับตาอนะญาติโยมทั้งหลายเอาเปิ้นว่าอยู่ตามบ้านตามเมืองอยู่ตามศีลตามธรรมที่เปิ้นกำหนดกฎเกณฑ์กันขึ้นมาอย่าไปนอกศีลนอกธรรมอย่าไปฝ่าฝืนกฎของสังคมข้อที่5อย่าไปนิยมการทุจริตทุแปลว่าชั่วยากจริตนั้นแปลว่าการปฏิบัติการปฏิบัติไปในทางชั่วได้แก่กายทุจริตการประพฤติผิดทางกายมีการฆ่าสัตว์มีการลักทรัพย์มีการประพฤติผิดในกรรมวจีทุจริตการประพฤติผิดทางวาจาพูดจาหลอกลวงเปิ่นพูดจาเป็นกรรมบาปหยาบจ้าลามกพูดจาเป็นกรรมส่อเสียดพูดจาเป็นกรรมเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระอย่างนี้บ่ดีแล้วก็มโนทุจริตใจโลภอยากได้ของเปิ่นผู้อื่นใจพยาบาทปองร้ายเปิ้นผู้อื่นใจหันพิษจากตำนองกองธรรมพระพุทธเจ้าลักษณะอย่างนี้บดีเป็นการประพฤติทุจริตโดยเฉพาะอย่างกรณีลักศีล5เนี่ยเข้าในข่ายทุจริตนี่เหมือนกันถ้าประพฤติดีเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นจากการลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมเป็นสุจริตถ้าประพฤติตามนั้นเป็นทุจริตจึงมีคำกลอนกล่าวไว้ว่าศีล5นี่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะมันจะก่อให้เกิดการไม่ทุจริตมีแต่สุจริตคำกลอนรับรองว่าถ้าหากจะขออะไรได้บ้างขออย่าทิ้งขว้างศีล5 1ขอให้มีกรุณาอย่าเบียดเบียนบีทาเมตตาธรรม2เคารพในสิทธิของเพื่อนมนุษย์อย่าแย่งยุทธลักษณ์ของใครทำใจต่ำ3ผัวเขาเมียเราโปรดจงจำอย่ากระทำสิ่งผิดมิจฉาจาร4จะพูดจาพาทีก็ให้มีเหตุผลไม่ควรใช้เล่ห์กลไปหลอกลวงชาวบ้าน5จะดื่มเหล้าบ้างก็ขอให้พอประมาณอย่าถึงกับขนาดต้องคลานลงกลางดินขอให้ปฏิบัติอย่างนี้อยู่เป็นนิดอย่าทำตัวเหมือนอสรพิษพร่อนปริ้นยึดพระธรรมนำพาเป็นอาจินอย่าลวงโลกหลอกเขากินไปวันวันทำได้เท่านี้โลกก็จะมีความสุขจะไร้ทุกข์ยิ่งกว่าสวงสวรรค์ไม่ต้องรอจนสิ้นกับสิ้นกันใจเรานั้นร่มเย็นก็เป็นสุขเอ่ยอันนี้เปิ้นขอเฮาไว้อย่าไปทุจริตทีนี้ต่อไปอย่าไปคิดนอกใจคู่ครองอยู่กันในครอบครัวมีสามีภรรยาอันเดียวกันฮักกันแต่งกันเฮือเกียรติต่อกันและกันถ้าเมียบ่นับถือผัวมีคำต่อกองหลวงก็บ่ค้างผัวกันว่าบ่นับถือเมีย มีคำเต็มลำเหือมันกว่าบะข้างเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันฮักกันแป้งกันคือเกียรติต่อกันและกันเมื่อชีวิตของเราในครอบครัวฮักกันแป้งกันดูแลเอาใจใส่คือเกียรติและกันบรรดาสามีภรรยายกย่องคือเกียรติภรรยาภรรยายกย่องคือเกียรติสามีต่างคนต่างมีการนับถือกันอย่างนี้ตามฐานะตามหน้าที่เมื่อลูกออกมาแล้วก็อบรมสั่งสอนลูกเต้าในทางที่ถูกที่ควรเพราะเป็นผลผลิตของเราและต่อไปก็จะเป็นหน่อเนื้ออันงดงามในสังคมเป็นผลผลิตที่ดีในสังคมต่อไปถ้าหากครอบครัวดีพ่อดีแม่ดีลูกดีพ่อแม่นั้นเปิ้นบอกว่าเหมือนประทีปทองส่องสว่างทางสวยประทีปธรรมนำใจใสสว่างพ่อแม่ย่อมนำลูกไปถูกทางถ้าพ่อแม่เพียรสร้างแต่กรรมดีเฝ้าดูแลเฝ้าสอนสั่งระวังลูกเฝ้าฝังปลูกสิ่งที่ควรให้ท่วนทีที่สำคัญเป็นแบบอย่างในทางดีลูกย่อมมีกตัญญูรู้คุณเอ่ยถ้าพ่อแม่ดีลูกก็จะดีเพราะว่าพ่อแม่นั้นย่อมจะพาลูกไปในทางที่ถูกแต่ถ้าหากว่าเฮาประพฤติตัวบ่ดีเฮาบ่จ้างดูแลเอาใจใส่ลูกเต้าบ่บอกเขาบ่สอนเขาเด็กจะรู้ได้อย่างไรไหนผิดถูกถ้ารักลูกต้องสอนลูกให้ถูกต้องให้โอบอ้อมอารีต่อพี่น้องต่อญาติมิตรทั้งผองและสังคมอย่าตามใจจนนิสัยเสียไปหมดอย่าข่มขู่บีบกดจนขื่นขมอย่าลงโทษวู่วามตามอารมณ์คอยเพาะบ่มด้วยเมตตาพาสุขเอ่ยอย่างนี้ละญาติโยมเราจะหันได้ว่าการที่สังคมในครอบครัวจะมีความสุขลูกจะเป็นคนดีพ่อแม่ต้องฮักกันแป้งกันมานอกใจซึ่งกันและกันความสุขความสงบในครอบครัวก็จะบังเกิดขึ้นต่อมาเปิ้นบอกว่าข้อที่7ไม่ทดลองสิ่งเสพติดสิ่งเสพติดนี่มันบ่ดีคนเสพก็ตายคนขายก็ติดคุกแล้วก็เวลาเสพไปแล้วทำให้สุขภาพร่างกายของเราเสื่อมทรมลงไปทีละน้อยทีละน้อยในโลกนี้ก็มีหลายคนที่หันไปในทางผิดเอายาเสพติดนั้นมาเป็นนายแห่งชีวิตตกเป็นทาสแห่งยาเสพติดบ่ว่าจะเป็นการเสพสุรายาเมาการเสพบุหรี่ตลอดจนกระทั่งถึงยาบ้ายาม่ายาอียาไออันยังต่างๆนานานั่นแหละที่ขอไปเสพกันเพื่อให้วิถีชีวิตความรู้สึกนึกคิดมันหลงไหลมัวเมาไปกับอำนาจแห่งยาเสพติดเหล่านี้ผลสุดท้ายมาร่างกายเสื่อมโทรมไปทรัพย์สมบัติก็ร่อยหรอไปเพราะเอาไปจ่ายเอาไปซื้อกับเรื่องเหล่านี้ละผลที่สุดต่อมาก็ทะเลาะวิวาทกันในสังคมครอบครัวครอบครัวก็แตกแยกลูกเต้าเหล่าหลานพ่อแม่ก็ไปคนละตีคนละตังวันก่อนก็เปิ้นยับละอ่อนคนหนึ่งอายุได้16ปีแกบอกว่าแกนอนอยู่พื้นทางด่วนถามว่าป้อไปไหนป้อติดคุกเพราะว่ากล้าแล้วก็เสพยาเสพติดแม่นั่นก็ไปทำงานไปทำงานแล้วก็บางครั้งบางคราวก็บ่มีเวลาดูแลลูกใช้ชีวิตกันไปอย่างนั้นวันหนึ่งลูกบ่มีเงินพ่อแม่บ่มีเงินเฮ้อลูกก็บ่จ้างซ้อว่าหากิมลูกก็เลยไปขโมยของวัดขโมยอย่างญาติโยมฮู้ก็ขโมยรถเข็นของวัดหลวงพ่อเจ้าวาดเปิ้นก็พอตามกล้องวงจรปิดว่าเอ๊ะวังนี้ครัววัดมันหายไปบ่อยๆจนกระทั่งกล้องวงจรปิดยับได้ก็ยับเอาประจายหนุ่มคนนี้ได้แล้วก็เอามาสอบสวนแกก็บอกว่าผมขอโทษผมผิดไปแล้วตำรวจก็ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลักเล็กขโมยน้อยสุดแท้แต่หลวงพ่อถ้าหากว่าหลวงพ่อจะแจ้งความผมก็จะดำเนินตามคดีตามรูปแบบกฎหมายถ้าหลวงพ่อมีเมตตาบ่แจ้งความก็ว่ากล่าวตักเตือนอบรมสั่งสอนแล้วก็ปล่อยไปผลสุดท้ายหลวงพ่อเพิ่นก็บอกว่าเป็นยังเมื่อของกลางมันได้คืนมาแล้ว แล้วก็อันนี้ก็ยังเป็นละอ่อนเป็นเยาวชนอยู่ก็แล้วไปติดขอกติดขังก็จะเสียอนาคตหลวงพ่อก็บอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าหากว่าบ่มีข้าวกินบ่มีที่อยู่มาวัดนี่โทษที่แกมาลักเอารถเข็นไปนั่นน่ะเพื่อมาล้างห้องน้ำเพื่อวัด3วันหลวงพ่อก็จะบอกฟ้องร้องแต่ทีนี้ถ้าหากว่าอยากจะมีข้าวกินอยากจะมีอาหารกินวัดมีมาได้เลยอาหารที่เป็นข้าวก้นบาทนั้นเอาไปได้เอาไปให้แม่ตัวก็ได้แต่ขอมาช่วยเพี้ยวพัดปัดกวาดวัดวาอารามหากมีจิตใจเจตนาอยากจะบวชทางวัดเพิ่นก็จะบวชให้โดยบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้นทีนี้ก็บ่ได้ติดตามข่าวว่าปลายหลังมาแกดำเนินการอย่างไรต่อชีวิตพอตำรวจไปแล้วเจ้าวาดเพิ่นตัดสินใจอย่างอันแล้วสองแม่ลูกก็พากันไปนั่งอยู่บริเวณที่โต๊ะหินอ่อนใต้ต้นไม้ภายในวัดกอดคอกันแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเนี่ยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายยาเสพติดทำให้ครอบครัวแตกแยกหัวหน้าครอบครัวบ่มีลูกกับกายเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์คนเฮาอย่าลงไหลไปกับเรื่องต่างๆเหล่านี้มันบอกว่าเอาความดีเป็นแกนกลางทางชีวิตเอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอำนวยผลเอาแรงงานเป็นกลไกภายในตนนี่แหละคนมีคุณค่าราคางามมาทดลองสิ่งเสพติดเนอทีนี้ต่อมาไม่คิดเล่นการพนันการพนันบ่ดีญาติโยมหากว่าเราเสพยาเสพติดให้โทษเขาก็ยังพอที่จะประคับประคองตัวเก่าเขาไว้ได้อยู่ในการพนันนี่มันเอาไปหมดขายหมดไฟไหม้ยังเหลือแผ่นดินการพนันนี่เหลืออย่างสักอย่างเหลือแผ่นดินแผ่นฟ้าขายหมดเข้าของเงินทองอะไรอย่างต่างๆก็ขายหมดไปเล่นการพนันเพราะมีคนที่สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์รายการหนึ่งบอกว่าแกเนี่ยแม้จะมีเงินนักมากมายแต่ก็มาจากการทำงานหาเงินแต่ว่าปกติชีวิตแกชอบไปเล่นการพนันแกบอกว่าถ้าผมมาเล่นการพนันเงินผมมีจะเป็นร้อยล้านมันแกบอกอย่างนั้นและแกก็ยืนยันบอกว่าผมขอยืนยันว่าไม่มีใครร่ำรวยมาจากการพนันเลยการพนันปาให้ต้องรู้สึกว่าจะต้องสูญเสียทรัพย์อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นอย่าทำชีวิตเราถ้าหาว่าเดินทางผิดไปแล้วลงไหลได้ปลื้มไปเล่นการพนันขันต่อเสพยาเสพติดเที่ยวกลางคืนชีวิตคลุกมัวแต่อบายมุขต่างหลายต่างปวงเพิ่นว่าบ่ดีชีวิตมนุษย์คนเฮานี้ถ้าผิดแท้ก็แก้ไขบอกตัวเองไม่เป็นไรในทุกที่การถนอมน้ำใจกันนั้นแสนดีเป็นสิ่งที่สูงค่ากว่าสิ่งใดญาติโยมชีวิตมนุษย์คนเราเพื่อเอาอย่างเตี้ยตมาภาพว่ามานี้เน้อนั่นก็คือว่า 1. ยึดธรรมะเป็นหลัก 2. นักแน่นอยู่ในความเมตตา 3. อย่าไปอิจฉาคนอื่น 4. อย่าไปฝ่าฝืนกฎของสังคม 5. อย่าไปนิยมการทุจริต 6. อย่าไปคิดนอกใจกู้ครอง 7. อย่าไปทดลองสิ่งเสพติดและ 8. อย่าไปคิดเล่นการพนันทำได้ตีชีวิตจะมีความสุขญาติโยมชีวิตของเฮาย่อมจะก้าวเข้ามาสู่ในหนทางที่ดีได้อาตมาภาพขอสรุปเรื่องการบรรยายมาในวันนี้ธรรมะ8ประการนี้ว่าวันพรุ่งนี้อยู่ไกลยังไม่เกิดช่างมันเถิดอย่าใจร้อนไปก่อนไข้วันนี้ผ่านไปแล้วก็แล้วไปอย่าเอาใจไปห่วงข้องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นระรื่นจิตอย่าไปคิดหน้าหลังมาคลั่งฝันสิ่งที่แล้วไปไม่ห่วงกันสิ่งที่ฝันยังไม่มาอย่าอาวรวันนี้วันเดียวดีกว่าพรุ่งนี้สองวันสิบเลี่ยมซาวเลี่ยมบัตเต้าเลี่ยมใบแข็มสิบแหลมซาวแหลมบัตเต้าแหลมใบเข้าสิบเล่าสาวเล่าบัตเต้าเล่าเดือนเกียงสิบเสียงสาวเสียงบัตเต้าเสียงแมงว่างสิบจ้างสาวจ้างบัตเต้าจ้างเอรางวัน สิบวันซาวันมาต่อวันนี้วันเดียววันนี้วันเดียวดีกว่าพรุ่งนี้สองวันทำวันนี้คือดีที่สุดเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายที่ได้แสดงยังกุศลเจตนาปารภร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาภาพในงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์ของวัดห้วยห้างอำเภอตุ้งหัวจางจังหวัดลำปูนอันดับแรกนั้นก็หมายมีคุณโยมป้อเมืองแก้วคุณโยมแม่เรียมรมวงวานเปิ้นได้บริจาคร่วมทำบุญมาเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทานจำนวน 1,500 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐ 1,500 บาทคุณโยมแม่หมอนวลน้อยเซลตระกูล 1,500 บาทคุณโยมแม่ควมพรสุรินตะ500บาทอันนี้จากอำเภอสันทรายและถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่สุพรรณาอิมังร่วมบริจาคทำบุญโรงทานมา200บาทพ่อเดือนแม่กว้างจอจันร่วมทำบุญบริจาคโรงทานมา200บาทอันนี้จากบ้านปากล่องอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาไว้ณที่นี่ตุยน้อมเอิญเชิญชวนป้อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้พากันร่วมอนุโมทนาทำบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์สี่ห้วยห้างณวัดห้วยห้างวันที่29นี้โดยพร้อมเพรียงกันเด้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนินในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: กระจกวิเศษ จงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
3: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับปภ.เตือน54จังหวัดรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันช่วงวันที่14ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
12: ดูอีกนาวก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
13: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
16: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
18: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดทั่วทุกภาคเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันช่วงวันที่14ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้พร้อมสั่งระดมเครื่องจักรกลพร้อมช่วยประชาชนตลอด24ชั่วโมง
19: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนหลังพบแนวโน้มประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องเฝ้าระวังรวม54จังหวัดแยกเป็นภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12จังหวัดภาคกลาง11จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันได้เตือนภัยคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันที่มีคลื่นสูง 2-3 เมตรในพื้นที่ภาคใต้6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขณะนี้ปภ.ได้ประสานไปยังจังหวัดเสี่ยงภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมระดมทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงเพื่อพร้อมเผชิญเหตุและเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันทีทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระวังผู้แอบอ้างจูงใจจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้เข้าห้องสมุดประชาชน
20: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเปิดเผยว่ามีกลุ่มผู้ไม่หวังดีอ้างตัวเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจูงใจให้ซื้อหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้เข้าห้องสมุดประชาชนระดับอำเภอโดยยื่นข้อเสนอเพื่อจูงใจชี้นำการจัดซื้อพร้อมระบุชื่อรายการหนังสือและสื่อการเรียนรู้พร้อมราคาไว้ล่วงหน้าจึงขอให้ทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบข้อมูลหากได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบโดยตรงกับช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนดำเนินการใดๆซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัดและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณทุกประเภทมีขั้นตอนตามระเบียบราชการที่ชัดเจนและไม่มีนโยบายให้บุคคลภายนอกมาชี้นำการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะนี้ทั้งนี้หากพบเห็นพฤติการน่าสงสัยโปรดแจ้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้รับทราบโดยทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
10: จังหวัดนราธิวาสร่วมกับสอบต.และภาคีเครือข่ายการศึกษาเปิดกิจกรรม Kick Off AI Education สร้างห้องเรียนอัจฉริยะยกระดับเยาวชนชายแดนใต้สู่โลกศตวรรษที่21
21: นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบต.เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อคิดโฉมการเรียนรู้ยกระดับการอ่านและคิดวิเคราะห์ของเยาวชนด้วยพลังแห่ง AIโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมากเลขาธิการสอบต.กล่าวว่า AI จะช่วยวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะสำคัญของเยาวชนในโลกยุคใหม่โดยเฉพาะทักษะการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาศักยภาพครูในการบูรณาการ AI เข้ากับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาพร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างโอกาสทางสังคมและพัฒนาเยาวชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าว
18: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์
0: ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเกษตรกรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2569พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านข้าวสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนชาวนาอาสาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติและสถาบันเกษตรกรอื่นๆในเขตเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเตรียมเฮพบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพันธุ์สันป่าตอง1จำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆเพียงกิโลกรัมละ4บาทหรือกระสอบละ100บาทเท่านั้นครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ไร่ละไม่เกิน15กิโลกรัมไร่ละไม่เกิน450กิโลกรัมใครมีคุณสมบัติครบอย่ารอช้าเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบสมัครคพม.01มายื่นได้เลยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนกว่าเมล็ดพันธุ์จะหมดย้ำนะครับหมดแล้วหมดเลยสนใจติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โทร053-114-062ต่อ19เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพต้องที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่หางดงติดกับไนท์ซาฟารีข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับเจ้าแบบอี้ไปอยู่ด้วยกันกับอูข่าวเล่าความนะครับอยู่กับน้องอันอธิวัฒน์กันทับอิงคนเดิมเลยเจ้าจีจะอี้ตื่นมาต้องได้ยินเสียงน้องแอนตอน6โมงเจ้านะครับผมวันนี้ปิ้นจะได้กันพองนะฝนตกหนักตกหลายกว่าแต่คืนนี่5ทุ่มก่อมย่างเงี้ยเตือนเนาะจะได้เราก็ดูแลบ้านดูแลจองกันตัววันนี้มีคุณถ่ารอแมงมันออกแน่นอนฝนตกบึ้งบึ้งแดดออมวันนี้แน่นอนเลยเก็บแมงมันกันเนอะจะได้เราก็ดูแลกันตัวนะครับสุขภูมิสุขภาพจะไปถึงมันครบเนื้อแมงมันนะครับผมวันนี้เอาสีจุดเสียงในบ้านนะครับผมหน้าห้อนหน้าฟุ้นหน้ายังกลมหุ่มเดี๋ยวนี้นะตกพองแล้วพองห้อนพองเดี๋ยวนี้มาฟังกันหน่อยนะครับผมว่าตรงไหนเสียงพองสำหรับบ้านเฮาเนอะอย่างแรกเลยนะครับผมแพงวงจรไฟฟ้านี่เนอะปักพงอันนี้นะอันตรายนะเดี๋ยวนี้นะครับผมอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นเนาะกลางวันห้อนใบห้อนนะเนาะทำเหอสายไฟแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าห้อนง่ายขนาดเนี่ยวิธีป้องกันนะครับผมต่อปักพงหลายจันเนาะปวดโฮเพอจะไปถึงอันปลายทางโอ้ต่อแล้วต่อแฮมอันนี้มันดีนะครับผมถอดปักเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกข้างเนื้ออันติมได้ใจนะครับผมตัวยินไปถอดใครฟังผมเดียวนี้บอกว่าน้องอันบอกถอดอันเครื่องใช้ไฟฟ้าไปถอดตัวยินอิ่มใจเนอะครับผมถอดปักพงเครื่องใช้ไฟฟ้าติ่มใจแล้วก็ตรวจสอบสายไฟที่มันชำรุดอันไหนชำรุดอันไหนเสอันไหนมันกรอบเป็นเฮนเนอร์ทุกคนเนอะนะครับผมต่อมานะครับเครื่องปรับอากาศเนอะแอร์ที่ทำงานนักตลอดเวลาอาจทำให้มอเตอร์ฮ้อนขึ้นมาได้จนมันติดปิ่นไฟเลยนะเดี๋ยวนี้นะครับผมวิธีป้องกันนะครับผมล้างแอร์กูฮกเดินละกันเนอะแล้วก็เช็คระบบทำงานของแอร์อย่างสม่ำเสมอพักการใช้งานมันพองคุณยังอิดเนาะแอร์มันก็อิดเหมือนกันนั่นแหละพักมันแป๊บนึงนะแล้วก็ค่อยๆเปิดใหม่ละกันนะครับผมต่อแม่เต็มเดี๋ยวนี้ฝนตกเนาะฝนตกจะอี้มันอาจจะยินมีใครค่อยเปิดนะครับผมอันที่3นะครับผมแก๊สเดี๋ยวนี้นะครับแก๊สแล้วก็บริเวณห้องครัวเดี๋ยวนี้อากาศมันร้อนกลางวันนะครับผมก๊าซมันระเหยเร็วขึ้นเนาะแล้ว

เดี๋ยวนะเขาเจอนะครับน้ำมันติดไฟง่ายหรือว่าอย่างนี้ที่มันแบบไวไฟนะมันอาจจะติดไฟได้เดี๋ยวนี้นะป้องกันจะได้เนาะตัวสอบตอแก๊สนะคอตอต่างๆมันมีโฮก่อลองไปไกลๆพอได้ยินเสียงซีอีกก่อนนะหรือนัดสัปดาห์ได้กินเนาะไม่ได้เปิดแก๊สก็ได้กินกินแก๊สอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันเนาะทับอาหารแล้วทิ้งไว้ในครัวนะครับผมสำคัญเนาะเปิดแก๊สอุ่นแกงได้นะเตียวไปพอฮันนีกรรมนึงมันมาเอิญหน้าบ้านไปหาเปิ้นกรรมอีนะปิกมาไฟลุกบึ้งบึ้งนะครับระวังกันตัวเนาะต่อมาเดี๋ยวนี้นอกโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ต่างๆนะครับผมอันตรายนะมีความเสี่ยงนะครับต่อแบตเตอรี่บวมได้เดิมอยู่นะห้ามเอาโทรศัพท์ห้ามเอาแบตสำรองไปไว้ที่มันห่อนนะครับผมถ้ามันเกิดความห่อนสะสมหนักจนเกินไปมันระเบิดตุ้มเอ้ยนะครับเด็กก็เอ้ยนะครับผมวิธีป้องกันเนอะเหมือนชาร์จโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตทิ้งไว้นะสมควรโอ้สุกไหวคืนหุงนะตื่นปะปุ่นซีมาถอดมันนะครับผมอันนี้อันตรายนะครับผมใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานเนอะมีมออกรนั่นเองแล้วก็ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จแบบทุกอย่างนะครับตอนที่ผมจะต้องถอดเลยนะครับผมจะได้ละฝากกันไว้ตัวสายด่วนนิรภัย1784เนาะเดี๋ยวนี้ปภ.หรือว่าสายด่วนนิรภัยนี้จะต้องจดไว้เนาะฝุ่นฝ้าจะอี้ซัมเตอร์ก็เกิดเหตุนะครับผมหรือน้ำเดี๋ยวนี้ก็น่าเป็นห่วงเนาะจะได้เราก็นำปงนำป่าใครอยู่ไกลๆก็ระมัดระวังกันตัวนะครับ1784เซฟไว้เดี๋ยวนี้นะครับผมสายด่วนนิรภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนาะอันนี้เอา4จุดเสี่ยงมาฝากกันไว้หากใครอยู่ที่บ้านไปลืมทำเนาะไปโพงปักหนักไปอุ่นแกงละไว้ไปเปิดเครื่องปรับอากาศทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไปชาร์จโทรศัพท์มือถือเหลือเครื่องใช้ไฟฟ้าละไว้เนื้ออันนี้ฝากกันไว้ตัวหากใครฟังอยู่ฝ่าไปถอดกันเนื้อก่อนที่จะออกจากบ้านเจ้าวันนี้นะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: เข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับเจ้าแบบอี้ได้ยินเสียงน้องแอ้นแน่นอนเลยในช่วงนี้นะครับข่าวละปุนวันนี้นะครับผมวันนี้เอาข่าวในเรื่องของงานการมาฝากให้หน่อยนะครับผมอันนี้เป็นฝากมาเลยนะกรมกิจการสตรีแล้วก็สถาบันครอบครัวนะครับกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนาะเปิ้นเชิญชวนคนที่สนใจฝึกฝีมือฝึกอาชีพด้านเสริมสวยครบวงจรนะครับผมโดยกรมกิจการสตรีและก็สถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับรวมกับลอรีออลนะครับบริษัทลอรีออลประเทศไทยจำกัดนะครับในโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty of Better Life นะครับผมลักสูตรสะได้ตัดทำสีผมรุ่นที่4แล้วครับผมสำหรับปี2569นี้เนาะเฮนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและก็ครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจังหวัดลำปูนนะครับผมเฮนฟรีมีค่าใช้จ่ายเนาะอันนี้ต้องบอกกันและเน้นย้ำไว้ตัวว่าเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับใครที่สนใจเนาะร่วมหลักสูตรข้างนี้เนาะสมัครได้ตั้งแต่วันที่13ตะวันนี้ละเนาะยาวไปจนถึง27พฤษภาคม2569นะครับโดยสามารถกรอกไปสามารถได้ตามลิงก์หรือเข้าไปตีเพจสวทลำปูนเนาะ FM 95นะครับสอบพิมพ์ไปเลยสวทลำปูนเจอในนอนลิงก์นี้นะครับผมหรือว่าโทรสอบถามก็ได้นะครับรายละเอียดต่างๆ053 092420ต่อ24นอกขอกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพนะครับผมไทพงที่สามารถสมัครได้เนาะคนที่สมัครได้นะครับก็คือคนที่สนใจทัวร์ทุกจังหวัดเลยนะสตรีผู้ที่ขาดอาชีพรายได้หรือว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนาะคนที่ต้องการคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการของรัฐนะครับผมแล้วก็คนที่อายุ15ปีจนถึง50ปีเลยเนาะแต่ต้องขออย่างนึงก็คือสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้นะครับผมสมัครได้13ถึง27พฤษภาคม2569นี้สอบสัมภาษณ์วันที่28ถึงวันที่29พฤษภาคม2569เนาะและเปิดจับประกาศรายชื่อคนที่ได้รับคัดเลือกวันที่2มิถุนายนนะครับผมแล้วก็เริ่มเฮียนกันวันที่8มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569นะครับทุกคนเนาะหลักสูตรนี้นะครับเปิ้นจะให้ความรู้ด้วยกัน3อย่างเนาะอย่างแรกก็เป็นในเรื่องของทฤษฎีเนาะกายวิภาคศีรษะนะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆแนะนำอุปกรณ์ในการใช้ในห้องเรียนเนาะ3ชั่วโมงแล้วก็เฮียนหูในเรื่องของการฝึกปฏิบัติก็คือการซะแล้วก็การจัดผม87ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็เฮียนหูในเรื่องของการทำสีแฮม30ชั่วโมงรวมแล้วก็คือ120ชั่วโมงไอ้นะแล้วเปิ้นถามว่าเราไปเฮียนนี่จะได้ยังพองยานสวัสดิการเปิ้นบอกว่าเปิ้นมีสวัสดิการในเรื่องของที่พักฟรีสำหรับสตรีนะครับหื่นเนาะจัดเลี้ยงอาหาร3มื้อโดยการฟรีนะครับวัสดุอันฝึกอาชีพก็ฟรีวิทยากรครูสอนนะครับระดับมืออาชีพนะครับแล้วก็สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการใช้เรียน1ชุดตลอดการเรียนนะแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากลอรีออลนะครับในการเรียนทั้งหมดเลยเรียนจบที่สำคัญเลยได้วุฒิบัตรโดยแต่ครับผมไขตีอยากไปมีอาชีพเนาะไปทำไปเฮียนมาปุ๊บมีอาชีพเป็นรับรองแฮมมีวุฒิบัตรมาคุณเรียนจบจากที่นี่แม่เนาะของกรมกิจการสตรีแล้วก็สถาบันครอบครัวเนาะของกระทรวง พัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์ที่เป็นร่วมกับลอรีออลประเทศไทยเลยนะจะได้แล้วก็ฝากไปดูกันแล้วก็ไปลงทะเบียนกันได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมที่นำมาฝากกันเจ้าวันนี้เลยนะครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนเนาะเหมือนที่เปิ้นเตือนกันนะครับผม14ยาวไปถึง17เลยซึ่งที่จริงมีลำปูนที่เป็นอันเสียงสูงเนาะตอนแรกๆเลยเนาะเดี๋ยวเริ่มเสียงละฝนตกหนักตกหลายล่ำเลยเนาะแต่ตกมาจากอีกก็เฝ้าระวังกันตัวใครอยู่หิมน้ำใครอยู่หิมดอยระวังกันตัวนะครับฝากไว้ตัวนะครับปั๊บมาปั๊บกันใหม่นะวันพุธนี้นะครับผม6โมงเช้าเปิดล้อเลยได้ยินเสียงน้องอันแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับ ข่าวแรกนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายในวันที่13พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเลยครับในภาคการเกษตรที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวและถือเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกและสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรทั่วประเทศไทยกันด้วยแล้วในปีนี้พระยาแรกนาได้เสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้านุ่ง6คืบครับก็พยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่แล้วนอกจากนี้พราหมณ์ได้เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคและปีนี้พระโคเลือกกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าครับคำพยากรณ์นั่นก็คือพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมก็จะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศก็ดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจไทยรุ่งเรืองซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่านลงในแปลงนาสาธิตร่วมกับประชาชนและได้เปิดเผยถึงมาตรการดูแลเกษตรกรหลังคาดการณ์กันว่าปีนี้จะมีภัยแล้งเกิดขึ้นว่าได้มีการวางแผนไว้โดยบูรณาการกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานในการจัดหาน้ำเช่นน้ำบาดาลน้ำใต้ดินให้แก่เกษตรกรแล้วนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็จะร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยแล้งจึงจำเป็นจะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำและเก็บกักน้ำเอาไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วครับเพื่อให้เกษตรกรไทยไม่ประสบความเดือดร้อนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดภูเก็ตเร่งแก้ปัญหานอมินีต่างชาติติดตามการบุกรุกหาดสาธารณะแล้วย้ำว่าให้คุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่พร้อมได้พบปะประชาชนและรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามและจัดการกับการกระทำที่ผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกาะพังงันพร้อมทั้งให้เดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นที่ชายหาดถือเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนแหละครับโดยทางรัฐบาลพร้อมดำเนินการจัดระเบียบและดูแลพื้นที่อย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องดูแลทั้งนี้ในบริเวณที่กำหนดโซนแล้วก็สามารถอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้แต่ว่าต้องไม่ใช่ให้ใครมาทำหน้าที่แทนนะครับการจัดสรรที่ดินต้องเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ทางรัฐบาลก็จะไม่ยินยอมให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดแล้วขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกันด้วยว่าหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ก็ขอให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นพร้อมย้ำอีกว่าประชาชนในพื้นที่คือผู้ที่หวงแหนและรักเกาะพะงันมากที่สุดรัฐบาลจึงมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเป็นต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศไทยได้ต่อไปครับแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตกันด้วยเพื่อไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด พร้อมทั้งย้ำอีกว่าให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลทรัพยากรสาธารณะและสิทธิของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญแล้วครับกับการแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งในด้านเศรษฐกิจการประกอบธุรกิจและการรักษาทรัพยากรสาธารณะโดยทางรัฐบาลก็พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและก็ความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้มีการตอบโต้คลิปเสียงเปิดด่านชายแดนชี้ว่าเป็น AI ไม่ใช่ตนเองยืนยันไทยไม่เปิดด่านแน่นอนเมินกัมพูชาปัดการเจรจาทวิภาคีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาได้เผยแพร่คลิปเสียงผ่านโซเชียลมีเดียโดยอ้างนะครับว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเตรียมเปิดด่านชายแดนว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นคลิปที่สร้างขึ้นด้วยAI อย่างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วยืนยันว่าทางรัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดด่านชายแดนอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับส่วนกรณีที่เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชามีคำสั่งห้ามรัฐบาลกัมพูชาเจรจาทวิภาคีกับทางประเทศไทยนั้นหลังประเทศไทยประกาศยกเลิก MOU 44ในกรณีนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าการยกเลิก MOU 44เป็นการดำเนินการฝ่ายเดียวของประเทศไทยซึ่งไม่จำเป็นจะต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายใดทั้งสิ้นพร้อมทั้งระบุอีกว่าระหว่างเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ได้แจ้งท่าทีดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีกัมพูชาไปแล้วโดยฝ่ายกัมพูชาก็รับทราบและแสดงความผิดหวังครับแล้วในที่ประชุมนั้นผู้นำกัมพูชาก็ยังได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวในถ้อยแถลงพร้อมยืนยันว่าจะใช้กลไกกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับก่อนเข้าสู่ขั้นตอนอื่นๆซึ่งถือเป็นท่าทีของฝ่ายกัมพูชาแล้วในขณะที่ฝ่ายไทยเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะดำเนินการตามกลไกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันโคลสส่วนรูปแบบการเจรจาในอนาคตนั้นยังไม่ได้กำหนดเนื่องจากว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่ในภาวะกดดันครับพี่น้องส่วนสำหรับความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวหลังเข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างประสานงานอยู่โดยที่ผ่านมาหากมีการพบประชาชนกัมพูชาลักลอบข้ามแดนเข้ามาโดยไม่มีเจตนากระทำผิดหรือไม่กระทบต่อความมั่นคงอันนี้ประเทศไทยก็จะดำเนินการส่งตัวกลับไปเลยครับจึงหวังว่าทางฝ่ายกัมพูชาจะใช้แนวทางเดียวกันกับทางประเทศไทยครับหากคนไทยไม่ได้กระทำผิดกฎหมายร้ายแรงพร้อมย้ำอีกว่าประชาชนไม่ควรถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางบรรเทาค่าครองชีพผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเยียวยามอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน2เรื่องอันได้แก่เรื่องที่1อนุมัติงบกลางจำนวน 1,667,680,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565จำนวน 13,330,000 คนเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากและสังคมให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลครับส่วนเรื่องที่2คืออนุมัติงบกลางจำนวน452ล้านบาทด้วยกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน91นายด้วยกัน อีกทั้งคณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายโดยให้บุคคลในครอบครัวจำนวน40รายด้วยกันได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้สามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพราะว่ากำลังพลเหล่านี้คือผู้เสียสละชีพเพื่อชาติปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็ต้องได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเปิดงานซับคอนไทยแลนด์อินเตอร์แม็กและพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์2026ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานซับคอนไทยแลนด์อินเตอร์แม็กพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์2026ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพครับระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคม2569และถือเป็นการเปิดเวทีใหญ่เพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตอาเซียนเชื่อมห่วงโซ่อุปทานโลกรับคลื่นลงทุนใหม่อุตสาหกรรมการผลิตไทยที่กำลังเข้าสู่จังหวะเร่งตัวครั้งสำคัญเลยครับท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีการผลิตและแรงกดดันด้านต้นทุนพลังงานโดยทางประเทศไทยนั้นถูกจับตาในฐานะฐานการผลิตยุทธศาสตร์ของภูมิภาคและครับแล้วในการจัดงานครั้งนี้ก็ถือเป็นการรวม3อุตสาหกรรมหลักๆไว้ในแพลตฟอร์มเดียวครอบคลุมตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติไปจนถึงอุตสาหกรรมพลาสติกและยางซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญของภาคการผลิตแล้วครับมีเป้าหมายก็เพื่อเชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ผลิตเทคโนโลยีนักลงทุนและผู้ประกอบการจากทั่วโลกให้เกิดการจับคู่ธุรกิจและการลงทุนใหม่ในประเทศไทยภายในงานนั้นก็มีผู้แสดงสินค้าและเทคโนโลยีจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกและครับเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งอุ่นหนาฝาคั่งกันเลยทีเดียวพร้อมเปิดพื้นที่ให้เกิดการเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติการสร้างพันธมิตรและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลดต้นทุนเป็นตัวชี้วัดทิศทางอุตสาหกรรมไทยในยุคการผลิตใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของช่างหนึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเบี้ยวนัดสบค.ตอนนี้บอกว่าไม่มาให้ปากคำเลยทิ้งเหยื่อ40รายรอกันเก้อเลยทีเดียวครับพี่น้องเอาประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือช่างหนึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook ที่ชื่อว่าหวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านแล้วภายหลังสคบใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวผู้ถูกกล่าวหาคือช่างหนึ่งนี่แหละเข้าไปให้ปากคำเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นผลปรากฏว่ายังไงครับก็ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือช่างหนึ่งไม่ได้เดินทางมาให้ปากคำตามที่นัดหมายเลยครับพี่น้องแล้วขณะที่มีผู้เสียหายนั้นเป็นไงฟังผู้เสียหายเขาก็เดินทางมาให้ปากคำจำนวน40รายจากทั้งหมด60รายกันเรียบร้อยแล้วทำให้ไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้นั่นเองครับทางสคบจึงต้องออกหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหาคือช่างหนึ่งนี่แหละให้มาแสดงตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วสคบก็ได้ยื่นขอสอบเส้นทางการเงินจากธนาคารซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินการ15วันด้วยกันครับสำหรับบทกำหนดโทษกรณีดำเนินการไม่เป็นไปตามที่ตกลงในสัญญามีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับส่วนความผิดในส่วนของการโฆษณาอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน 6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยไทม์ไลน์ของการดำเนินคดีของสคบกับผู้ถูกกล่าวหานั้นจะใช้เวลาไม่เกิน2เดือนครับพี่น้องแล้วทางสคบก็ยังเดินหน้ากันต่อไปในการตรวจสอบผู้รับเหมาก่อสร้างรายอื่นๆกันด้วยที่มีพฤติการใกล้เคียงกับเคสหรือกรณีที่เกิดขึ้นแบบช่างหนึ่งอย่างนี้แหละตามสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่างๆครับพร้อมทั้งได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้รับรู้และก็เข้าถึงบริการของสคบในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบก็ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนว่าทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการต่างๆในโลกออนไลน์ก็ขอให้ตรวจสอบให้ละเอียดว่าสิ่งที่จะได้รับนั้นตรงตามที่ได้โฆษณาไว้หรือไม่หรือเรียกว่าตรงปกหรือเปล่าครับพี่น้องแล้วอย่าลืมตรวจสอบประวัติของผู้รับเหมาและบริษัทก่อนทำสัญญากันด้วยและที่สำคัญคือไม่ควรจ่ายเงินมัดจำเป็นก้อนใหญ่ๆล่วงหน้าเกินสัดส่วนของงานครับพี่น้องเอาอย่างไรก็ตามแต่หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดทั้งในคดีทางแพ่งและคดีทางอาญากันด้วยเรียกได้ว่าไม่ปล่อยให้ผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนอย่างเด็ดขาดเลยแหละครับแล้วผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการจ้างเหมาก่อสร้างหรือการบริการอื่นๆอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาละเบอร์1166จำให้ขึ้นใจสายด่วนสคบ1166หรือจะติดต่อที่แอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ocpb.go.th หรือจะไปที่ศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาดเอ้าลากันไปก่อนแล้วครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสวัสดีครับ

0: ายภาพหรือคลิปวิดีโอแล้วดันมีคนแปลกหน้าติดเข้ามาในกล้องด้วยแบบไม่ตั้งใจกรณีนี้ผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่พบกับกรอบคุ้มกันความเป็นส่วนตัวเพื่อหยุดการแอบใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของเราโดยไม่บอกกล่าวหรือไม่ได้รับอนุญาตได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: วันนี้จะชวนมาทำความรู้จักกับกฎหมายฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นคือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หรือเรียกสั้นๆว่ากฎหมาย PDPA Personal Data Protection Act ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปซึ่งมีภาพของบุคคลอื่นติดเข้ามาในกล้องของเราด้วยเนื่องจากภาพของบุคคลอื่นถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอย่างหนึ่งตามกฎหมายฉบับนี้เนื่องจากเมื่อเราเห็นใบหน้าของเขาอย่างชัดเจนมันจะทำให้เราสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้แล้วการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอแล้วติดบุคคลอื่นเช่นเวลาเราไปเที่ยวข้างนอกแล้วก็มีการถ่ายภาพหรืออัดคลิปวิดีโอติดภาพของบุคคลอื่นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้จะผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่คำตอบคือไม่ผิดค่ะหากเก็บภาพของและวิดีโอเหล่านั้นเป็นของส่วนตัวและไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเสียหายต่อไปก็มีคำถามต่อมาว่าแล้วหากภาพถ่ายหรือวิดีโอเหล่านั้นที่มีหน้าของบุคคลอื่นติดมาด้วยเรานำไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแล้วโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ความยินยอมมาก่อนจะผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่คำตอบก็คือว่าเราโพสต์ได้ค่ะหากว่าภาพหรือข้อมูลส่วนตัวแบบนั้นเราไม่ได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือนำไปใช้ให้เกิดความเสียหายกับบุคคลเหล่านั้นแต่บุคคลเหล่านั้นก็สามารถที่จะร้องขอให้เราลบภาพของเขาได้เช่นเดียวกันค่ะหากมีการนำภาพของคนอื่นไปตัดต่อหรือนำภาพของเขาไปใช้เผยแพร่โดยที่เขาไม่ได้ให้ความยินยอมหรือนำไปใช้หาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเช่นนำไปใช้ประกอบการโฆษณาไปใช้ในทางการตลาดหรือมีการนำภาพถ่ายของเขาไปหลอกลวงในรูปแบบอื่นๆจนเขาได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังหรือทำให้ได้รับความอับอายอย่างนี้จะมีความผิดตามกฎหมาย PDPA มาตรา27ซึ่งมีโทษทางอาญานะคะนอกจากนี้จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ซึ่งทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายเดือดร้อนรำคาญซึ่งจะมีทั้งโทษปรับและโทษจำคุกนอกจากนี้เจ้าของข้อมูลเองก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเราในกรณีที่ทำให้เขาได้รับความเสียหายอีกด้วยค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเร่งปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างจริงจังรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายละเอียดโครงการต่างๆที่ใช้เงินจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทให้ประชาชนเข้าถึงและร่วมตรวจความโปร่งใส
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมคณะเดินทางถึงประเทศจีนแล้วและเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้คัพรอบรองชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแพ้ยะโฮดารุณทักษิม1ประตูต่อ2แต่ประตูรวมยังชนะ4ประตูต่อ3ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเร่งปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างจริงจัง
2: วันนี้แนนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะ